0: ดีสุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดง
1: ผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยะวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้ง
0: ณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
2: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
3: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากมีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัว V อย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
4: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดหลุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดหลุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาสวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: แต่นี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
1: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้

0: ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่เนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครริเริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนสามชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตา

เป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษอยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษนอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศน์เรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ข้าไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปไปไป
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บินบินบิน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
2: ้ย
7: เลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิป

0: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึฮึนี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
2: ่แบแบแบแบแบแบ
0: ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
1: ติดกับกระจกกรรมมาตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
0: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ติดกับกระจกภวะตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
3: โถโถโถ
1: น่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
0: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
4: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
4: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
4: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: ฮะพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
4: ข้าก็ไม่รู้รีบไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
0: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
5: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
0: อย่ามายุ่งกับข้า

0: วิภวตัณหาได้อีกแล้วเฮ้ยโมโห
1: ข้าอยากอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
2: มานี่เลยสิล่ะ
1: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
2: เจ้าถูกตัณหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
0: ภวตัณหาและวิภวตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
3: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
4: ฮะเฮ
5: ้
4: ย
5: อะไรกันเนี่ย
6: แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วย

ที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอกstamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นางสีดาคือภาคอวตารของพระลักษมีลงมาเกิดเป็นคู่บารมีของพระนารายณ์รายอวตารคือพระรามโดยขณะที่ทางกรุงอโยธยาได้ทำพิธีหุงข้าวทิพย์เพื่อขอพระโอรสนั้นกลิ่นข้าวทิพย์หอมยวนใจลอยไปถึงกรุงลงกาทำให้นางมนโทเกิดอยากเสวยเป็นกำลังทศกัณฐ์จึงได้ให้นางกากนาสูรแปลงกายเป็นกาบินมาโฉบข้าวปั้นไปได้ครึ่งก้อนนางมนโทเสวยแล้วก็ทรงพระครรภ์ให้กำเนิดนางสีดาเมื่อนางเกิดนั้นทุกคนเว้นทศกัณฐ์และนางมนโทต่างได้ยินนางร้องว่าผลานราบคือฆ่ายักษ์ถึง3ครั้งและโหรทำนายว่าเป็นกาลกินีทศกัณฐ์จึงให้นำไปลอยน้ำเกิดดอกบัวขึ้นมารองรับนางสีดามิให้เป็นอันตรายพระชนกฤาษีรับนางเป็นธิดาแต่ทรงถือเพศนักบวชไม่สะดวกกับการเลี้ยงดูจึงใส่พระอบฝังดินไว้ครั้น16ปีผ่านไปได้ทำพิธีถ่ายดินนำนางสีดาขึ้นและลาพระผนวดกลับไปครองกรุงมิถิลาดังเดิมทรงจัดพิธียกศรเพื่อหาคู่อภิเษกให้นางสีดาพระรามยกศรได้จึงได้นางเป็นคู่ครองเมื่อพระรามต้องออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีพระลักษมณ์และนางสีดาตามเสด็จด้วยความจงรักภักดีแต่แล้วทศกัณฐ์ได้ใช้มารีดให้แปลงกายเป็นกวางทองลวงล่อให้นางสีดาอยากได้กวางทองและให้พระรามออกไปจับกวางและทศกัณฐ์ได้ลักพานางไปนางสีดาตั้งจิตอธิษฐานเอาความซื่อตรงต่อพระรามเป็นที่ตั้งขออย่าให้ชายใดถูกตัวนางได้และครองความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจตลอดระยะเวลา14ปีจนเสร็จศึกกรุงลงกาพระรามแม้เชื่อมั่นในตัวนางแต่เพื่อให้เกียรติของนางปรากฏแก่สามโลกทรงขอให้นางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเปลวอัคคีนางสีดาไม่ได้รับอันตรายโดยบังเกิดมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพระบาทของนาง

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจน

0: หมดแน่
1: ๆหมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
0: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดเผ็ด
2: พูดผิด
3: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
0: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
4: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
5: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
5: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
6: ไปแล้วเด้ออีแม
5: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
1: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
5: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
6: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดินเอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้ว
5: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
6: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
0: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
0: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอก

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆ

0: นเลยเนาะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
1: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
4: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
0: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
6: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
7: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
8: ปลอดภัยครับ
6: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
7: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
4: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
4: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่า พายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
0: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
7: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
7: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
6: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
7: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
6: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
6: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
7: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
6: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: งเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ยไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนดีโอ๊ยปวดหัว
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: ประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนโยน
1: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
0: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือนักเรียนจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
2: การมีขอคุณค่า
1: จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะเอ๊คุณค่าคืออะไรคุณค่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมค่ะมาให้นักเรียนได้ทำกันนะคะนั่นก็คือถอดคำถอดความนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอย่างไรนั้นเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางนะคะหรือคุณครูปลายทางอ่านข้อความนี้ให้เด็กๆได้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะคะเสียงเสือแรดช้างกวางทรายใจหายอกสั่นขวัญหนีเล็ดลอดกอดลูกเข้าโศกีเทวีอุ้มสังดำเนินไปเอเด็กๆตอบครูได้ไหมคะว่าบทนี้นะคะเป็นบทตอนที่นางเทวีอยู่ที่ไหนลูก
2: ในป่า
1: ในป่าใช่ไหมคะเสียงเสือเร็ดช้างกวางทรายแสดงว่าป่านั้นเป็นยังไงลูกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์อันตรายมากมายใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางค่ะคำถามนั้นก็คือบทร้อยกลองข้างต้นให้ความรู้สึกอย่างไรเด็กๆปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฟังหรือได้อ่านนั้นนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเด็กๆต้นทางค่ะมีใครจะตอบบ้างคะหนูนะคะมีความรู้สึกอย่างไรลูก
3: ความกลัวครับ
1: ความกลัวเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบว่าความกลัวหรือความหวาดกลัวหรือเปล่าคะจากบทนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวของนางจันเทวีใช่ไหมคะที่อยู่ในป่าแล้วเสียงเสือปกติเรามักจะเห็นเสือเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนสัตว์เลี้ยงไม่ลูกไม่ใช่ไหมคะดังนั้นการที่มีเสียงเสือแสดงว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะดังนั้นนางอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์เราไม่ทราบหรอกว่าอันตรายจะมีสัตว์ชนิดใดมาจู่โจมนางกับพระสังฆ์ดังนั้นนางจึงเกิดความหวาดกลัวนั่นเองนะคะต่อไปมา

0: ถึงคำถามข้อต่อไปค่ะเด็กๆการใช้คำในบทร้อยกลองนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณานะคะจากที่นักเรียนได้ฟังไปแล้วนักเรียนสามารถทราบได้เลยไหมคะว่านางอยู่ที่ไหนสามารถทราบได้เลยไหมคะแสดงว่าเป็นคำมีการใช้คำที่เข้าใจง่ายมั้ยลูก
1: เข้าใจง่าย
0: มีความเข้าใจง่ายแล้วก็มีการบอกถึงความหวาดกลัวนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยไม่ต้องตีความเยอะแยะเลยดังนั้นลักษณะของบทร้อยกองนะคะข้างต้นที่ครูยกตัวอย่างนั้นมีการใช้คำที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วเกิดความไพเราะนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามกระตุ้นความคิดนะคะคำถามถัดไปบทร้อยกลองข้างต้นกล่าวถึงอะไรลูกกล่าวถึงใครคะ
2: นางจันเทวี
0: นางจันเทวีทำอะไรลูก
3: อยู่ในป่าเดิน
0: นางจันเทวีอยู่ในป่ากับใคร
3: กับพระส
0: ัง พระสังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีเสียงอะไรคะ
3: เสืออ
0: ย่างเดียวไหม
3: เส
0: ีย
3: ง
0: ช้างเสียง
3: แร
0: ดเสียง
3: กวาง
0: ก็จะเป็นการกล่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องนางจันเทวีนะคะที่ประสบเจอเรื่องต่างๆนะคะในป่านั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าการที่เราวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการใช้คำในเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเด็กๆคิดว่ามันจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: ใช่ไหมคะในการวิเคราะห์คำหรือการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยถือว่าเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถนะคะนำความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้หรือปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแต่คุณค่านั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไว้ไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ต่อไปนะคะเขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้และสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องนำคุณค่าและข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาละค่ะเด็กๆคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าคุณค่าคืออะไรมีใครตอบได้บ้างคะเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยคุณครูปลายทางอย่าลืมกระตุ้นให้นักเรียนปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะโดยการสรุปการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทำความรู้จักเกี่ยวกับคุณค่าแล้วเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆนะคะยังไม่ทราบว่าหากเรานะคะจะวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์คุณค่ากี่ด้านถ้านักเรียนอยากค้นคว้าศึกษาหาความรู้ให้นักเรียนเปิดไปที่ใบความรู้หน้าที่40ได้เลยค่ะเด็กๆลองดูสิคะหน้าที่40ค่ะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าการวิเคราะห์คุณค่าในวรรณคดีมีทั้งหมดกี่ด้านลูก
2: 4ด้าน
0: มีทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านที่1 คือด้านอะไรคะ
2: คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
0: คุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระด้านที่สองละลูก
2: คุณค่าด้านวรรณศิลป
0: ์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เอวรรณศิลป์คืออะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะเป็นคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำนะคะที่ทำให้เกิดความไพเราะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเกิดความรู้สึกหรือเกิดอารมณ์สงสารในตัวละครหรือในบทนั้นๆ นะคะนี่คือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านอะไรลูก
2: ค
0: ุ
2: ณค่าด
0: ้
2: านส
0: ัง
2: คมและว
0: ั
2: ฒนธรรม
0: คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเก่งมากค่ะคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาเองเอ๊ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะจะเป็นคุณค่าด้านไหนเอ่ย
2: คุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
0: จะเป็นคุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่านะคะและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะข้อแรกค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระค่ะคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระจะเป็นคุณค่าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างอย่างเช่นนักเรียนได้ความรู้เรื่องชาวบ้านที่อยู่ในป่าส่วนใหญ่เขาจะทำมาหากินนั่นก็คือทำอาชีพอะไรคะเก็บของอะไรเก็บของป่าไปขายนั่นเองความรู้อีกอย่างหนึ่งเด็กๆจำได้ไหมว่าทุกค่ำนางจันเทวีต้องทำอะไรลูกทำอะไรลูกตักอะไรคะ
1: ต
0: ักอะไรตักน้ำตักน้ำใส่ในโอ่งใส่ในตุ่มน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยก่อนมีน้ำประปาใช้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ใช้ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตนะคะของคนในสมัยก่อนว่าเราใช้วิธีการตักน้ำนะคะมาสำรองไว้นะคะไม่ใช่ว่าตอนเช้าเราก็เดินไปท่าน้ำตอนเย็นแล้วก็เดินไปท่าน้ำเราก็จะต้องใช้น้ำนะคะเราก็จะต้องเอาน้ำเนี่ยมาสำรองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปตักน้ำเลยเนี่ยแล้วเราใช้เลยนักเรียนคิดว่ามันมีสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมอยู่ไหมลูกมีอยู่แต่ถ้าเราเนี่ยตักน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยส่วนตะกอนต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเราก็ตักบริเวณด้านบนเนี่ยใช้ก็จะทำให้น้ำนั้นสะอาดนะคะต่อไปนะคะนี่ก็เป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนรู้นะคะผ่านตัวละครนั่นเองเมื่อกี้ต่อไปเป็นคุณค่าทางด้านไหนนะตอบคุณครูหน่อยสิคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เก่งมากค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านการใช้คำใช้ภาษาที่ทำให้เกิดความไพเราะหรืออาจจะเป็นคำที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างนะคะในตอนที่นางจันเทวีเนี่ยเศร้าแล้วรำพึงรำพันถึงพระสังฆ์เราก็จะเมื่อเราอ่านแล้วเราก็จะเห็นภาพนางจันเทวีทำไมคะกอดหอยสังแล้วลำพึงลำพันถึงความยากลำบากที่นางได้เผชิญมาตลอดระยะเวลา5ปีหรือว่าจะเป็นตอนที่พระสังฆ์ทำไมคะเอาไม้มาไล่ทำไมไล่ไก่หรือจะเป็นตอน

0: ไก่ทำไมลูกกำลังจิกข้าวจิกข้าวอย่างเดียวไม่พอข้าวเป็นยังไงคะกระจายเห็นไหมคะมันทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ด้านการใช้ภาษาทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพตามจินตนาการได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลูกจะเป็นคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะจะใกล้เคียงกับคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระแต่คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเราจะไปในทางความเชื่อวิถีชีวิตหรือว่าค่านิยมของคนในสมัยนั้นตอนที่นางเห็นพระสังแล้วพระสังแอบหนีเข้าไปในหอยแล้วนางเปิดประตูเข้าไปแล้วไม่เจอพระสังนางบอกว่าอะไรลูกนางบอกว่าอะไรหรือจะเมื่อกี้เห็นเด็กแวบๆแต่พอเปิดประตูมาไม่เห็นเด็กแล้วเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเป็นผีบ้านผีเรือนเห็นไหมคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของบุคคลในสมัยก่อนนะคะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องผีเหมือนกันในปัจจุบันเด็กๆคิดว่ามีความเชื่อเรื่องผีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมลูก
1: ม
0: ีนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลากหลายคนอาจจะตอบว่ามีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่เราได้ใช้ในสังคมนั่นเองต่อไปค่ะมาถึงด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรนะคะหรือได้สาระอะไรเกี่ยวกับการอ่านแล้วนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนก็สามารถที่จะนำความรู้นะคะอย่างเช่นเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าข้าวชื้นเราจะทำอย่างไรลูกเอาไปตะหรือผึ่งแดดนะคะให้มันแห้งหรือว่าไม่มีความชื้นนั่นเองต่อไปด้านการนำไปประยุกต์ใช้อีกในสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ถึงความยากลำบากนะคะก็จะเห็นได้ถึงเด็กๆนอกจากเขาตักน้ำแล้วเนี่ยนางจันเทวีทำอะไรอีกลูกตักน้ำแล้วทำอะไรอีก
1: ตำน้ำ
0: ตำอะไรลูก
1: ตำข้าว
0: ตำข้าวซึ่งข้อนี้นะคะมันจะอยู่ในคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระนักเรียนจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนมีโรงสีข้าวไหมลูก
1: ไม่มี
0: ก็จะทำให้เราได้เห็นนะคะว่าความรู้ที่เราได้ในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโรงสีข้าวเราจะใช้เครื่องตำข้าวซึ่งเราจะใช้แรงของคนนี่แหละในการตำนะคะแต่ปัจจุบันก็จะมีแบบสำเร็จรูปมาให้เราได้รับประทานแล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นถึงความยากลำบากดังนั้นการที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นได้ว่าข้าวนั้นเป็นยังไงคะกว่าที่มันจะได้มาเป็นสำเร็จรูปให้เราได้รับประทานอย่างง่ายเนี่ยมันต้องผ่านกรรมวิธีหลากหลายอย่างดังนั้นเราควรที่จะทานข้าวให้หมดนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าทางด้านอาหารเพราะอาหารแต่ละมื้อแต่ละอย่างกว่าที่จะได้มาเป็นยังไงคะ
1: ย
0: ากลำบากนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนั่นก็คือการหาข้อคิดนั่นเองค่ะคุณครูคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนข้อคิดที่ได้จากเรื่องในการอ่านนะคะเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้างเด็กๆหลายคนก็ได้ตอบไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็นำคำตอบในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมาขยายความเพิ่มเติมให้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าด้วยกันค่ะกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่านะคะ

เรามาดูค่ะคุณค่าทางด้านเนื้อหาค่ะครั้นค่ำตักน้ำตำข้าวครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักฟืนมากัลย

0: ไม่พอทำอะไรอีก
1: ตำข้าว
0: ต้องตำข้าวเพราะว่าช่วงกลางวันนางมีเวลาไหมคะ
1: ไม่มี
0: นางไม่มีเวลาเพราะว่าทำไมคะรุ่งเช้านางจะต้องทำอย่างไร
1: เข
0: ้
1: าป
0: ่
1: า
0: เข้าป่าไปทำอะไรคะ
1: เก็บผัก
0: เก็บเก็บผักเก็บอะไร
1: เก
0: ็บฟืนนะคะส่วนหนึ่งเอาไปใช้เมื่อเหลือก็เอาไปขายนะคะเพื่อนำเงินมาเนี่ยมาใช้จ่ายส่วนตัวนะคะต่อไปกัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัวก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อเราเก็บส่วนหนึ่งไว้กินแล้วเราก็นำอีกส่วนหนึ่งไปขายนะคะแล้วก็นำเงินเหล่านั้นแหละมาประทังชีวิตนะลูกเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาจะทำให้เราเห็นว่าในสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาใช้นะคะเหมือนในปัจจุบันนะลูกต่อไปในสมัยก่อนมีโรงสีข้าวไหมคะ
1: ไม่มี
0: เราจะต้องใช้เครื่องตำนะคะมันจะมีเครื่องตำที่จะเป็นไม้นะคะไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็เหมือนคล้ายๆครกเป็นหลุมใหญ่ๆเลยแล้วเราก็จะต้องเป็นไงตำให้อะไรให้ข้าวเปลือกมันทำไมคะให้มันแตกออกใช่ไหมหรือเราจะหุงทั้งข้าวเปลือกกินได้เลยเด็กๆคิดว่าเรากินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาเราได้รับความรู้แล้วหรือยังลูก
1: ได
0: ้รับแล้วนะคะเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าคนป่าคนที่เขาอยู่ในป่าเขามักจะหาของป่าไปขายนะคะต่อไปเรามาดูคุณค่าทางด้านอื่นกันบ้างนะคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ค่ะเด็กๆ ดูนะคะไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ทำไมถึงเป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เอ่ย
2: ทำให้เราแสดง
0: ทำให้เราเห็นภาพไหมคะว่าคุ้ยเขียเรียรายทั้งดินดานไก่ป่ามาจิกไม่พอทำไมคุ้ยเขียกระจัดกระจายไปหมดก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนี่ก็จะเป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะเอาละค่ะต่อไปนะลูกเรามาดูคุณค่าต่อไปค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้นะคะส่วนใหญ่คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเราจะพิจารณาไปทางด้านค่านิยมความเชื่อนะคะหรือว่าวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนเรามาดูไม่คิดถึงตัวกลัวกรรมเวรามาทำเองง่ายถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนายจะทำผิดคิดร้ายก็ไม่ดีไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยในบทนี้เขากล่าวถึงอะไรเวลาหมายถึงอะไรลูก
1: เวร
0: นั่นก็คือเวรกรรมเห็นไหมคะในสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องอะไรคะ
1: เวรกรรม
0: มาดูอีกตอนหนึ่งถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนายแสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนนะคะก็จะมีการเป็นอะไรคะมีเจ้านายใช่ไหมคะแล้วก็มีทำไมคนรับใช้แสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผู้ที่คอยรับใช้เจ้านายหรือผู้ที่เป็นกษัตริย์นั่นเองนะคะเห็นไหมถึงจะชั่วดีอย่างไรแต่เขาเนี่ยเป็นเจ้านายของเรานะเราอะต่ำอยู่ต่ำกว่าเขาต่อให้เขาจะดีหรือเลวยังไงเรามีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรเขาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นั่นคือความเชื่อของคนใน

0: สมัยก่อนนั่นเองเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะต่อไปคุณค่าด้านสุดท้ายนั่นก็คือคุณค่าด้านการนำไปใช้นั่นเองค่ะคุณค่าด้านการนำไปใช้นะคะนางเล่าแต่ต้นจนปลายตายายพาไปยังเคหาจัดเย้าเรือนให้มิได้ช้าด้วยความเมตตาปราณีคุณค่าด้านการนำไปใช้ในเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวรรคไหนเอ่ยที่สามารถนำไปใช้ได้ไหนตอบคุณครูดูสิคะด้วยความด้วยความเมตตาปราณีเก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าความเมตตาในปัจจุบันเราสามารถเมตตาให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นได้ไหมคะ
1: ได้
0: เมื่อเราเจอคนเดือดร้อนเราก็จะต้องให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ว่าให้ความช่วยเหลือจนสุดกำลังของตัวเองนะลูกเราจะต้องคำนึงถึงกำลังของตัวเองด้วยว่าเราสามารถช่วยเขาได้มากแค่ไหนถ้าช่วยเขาแล้วเดือดร้อนเราด้วยเราจะเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือไหมลูกไม่นะคะดังนั้นเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราช่วยไม่ได้เรามีวิธีการช่วยอีกอย่างนึงคืออะไรลูกนำไปบอกทำไมคะบอกบุคคลที่สามารถช่วยเหลือได้นั่นเองอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนนะคะเจอลูกแมวตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างทางเจอลูกแมวนะลูกด้วยความเมตตาของนักเรียนนะคะตอนนั้นฝนกำลังตกพรำพรำหนูเจอลูกแมวอยู่ในกล่องนะคะมีคนนำมาทิ้งแล้วหนูก็เก็บกลับมานะคะแล้วนำมาเลี้ยงถือว่าเป็นความเมตตาไหมคะเป็นนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการยกตัวอย่างนะคะถึงความเมตตาค่ะเอาละค่ะต่อไปลูกเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้านนะลูก
1: 4ด้าน
0: 4ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1คือคุณค่าทางด้านเนื้อหาคุณค่าทางด้านที่2คือคุณค่าทางด้าน
1: ว
0: รรณศิลป์คุณค่าด้านที่3คือคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคุณค่าด้านที่4ล่ะคะ
1: การนำไปใช
0: ้การนำไปใช้และสุดท้ายที่ครูเพิ่มไปนะคะนั่นก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณนะคะจะชี้แจงนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะแล้วตรวจประเมินใบงานที่6ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคนใดนะคะที่มีหนังสือชุดกิจกรรมอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6ค่ะหน้าที่42ค่ะเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมเรามาดูหน้าตัวอย่างกันก่อนค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนอธิบายวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังตามประเด็นที่กำหนดให้ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางทำได้ไหมเอ่ยง่ายใช่ไหมล่ะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คำแนะนำและตรวจสอบคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงตรวจสอบความถูกต้องเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยหลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะคำถามที่คุณครูจะถามนักเรียนนั่นก็คือนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีอาสาสมัครค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นเองค่ะที่จะตอบคำถามนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้จะเป็นใครเอ่ย
1: นำไปปรับใช้โดยการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: นำไปปรับใช้โดยการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะการที่นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดทางด้านความกตัญญูความเมตตาหรือความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมไปถึงนักเรียนสามารถนำความรู้นะคะจากการวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆจากเรื่องวรรณคดีนะคะไปปรับใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาหรือการเพิ่มเติมเสริมความรู้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท่องจำบทอาขยานค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องการท่องจำบทอาขยาน 2. ใบงานที่7เรื่องการท่องบทอาขยานซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังการวิเคราะห์คุณค่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เรานะคะสามารถจดจำได้ว่าเนื้อหานะคะแต่ละเนื้อหาเนี่ยมีคุณค่าทางด้านใดเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay, thank
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: class lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Are you ready?

0: Alrighty, let's see our topic for today. Our topic for today is I can do it. Okay, say it together. I can do it.
1: I can do it.
0: Okay, I can do it.
1: I can do it.
0: Look at the picture. What is he doing? ดูจากภาพแล้วผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่คะเด็กๆกวาดบ้านใครยังจำคำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านได้อยู่ไหมเอ่ยอากวาดบ้านก่อนกวาดบ้านใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเอ่ยกวาดบ้าน sweep the floor คำว่าล้างจานค่ะ
2: wash the
0: dishes คำว่าทำความสะอาดกระจกclean the windows โอเคแน่นอนค่ะเด็กๆวันนี้เรายังเรียนกันในอยู่เรื่องของงานบ้านนั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้องสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านได้ซึ่งเราเรียนกันไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนั่นเองอย่างที่สองค่ะเด็กๆต้องสามารถออกเสียงคำที่เกี่ยวกับการบอกความถี่ได้และอย่างที่สามค่ะนักเรียนจะต้องพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบ้านได้นั่นเองค่ะฉะนั้น the first activity we will do worksheet 12กิจกรรมแรกของเราค่ะเราจะมาทำใบงานที่12กันใบงานนี้ชื่อว่า weekend chores นักเรียนอ่านตามกันค่ะ weekend choresคำว่า chores คำนี้มีความหมายเช่นเดียวกับ housework เลยนั่นแปลว่าอะไรเอ่ย chores and housework แปลว่างานบ้านนั่นเองนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องทำค่ะ put the noun phrases in the tableAfter the verbs to make meaningful verb phrases ให้นักเรียนนำคำนามวลีเนี่ยที่อยู่ในตารางเติมหลังคำกริยาค่ะเพื่อให้เป็นคำกริยาวลีที่มีใจความสมบูรณ์นั่นเองฉะนั้นเช่นเคยกิจกรรมนี้เป็นการทบทวนคำศัพท์เราจะมาทำพร้อมกันดีไหมเอ่ย
3: ด
0: ีไหมเอ่ยโอเค ready
1: yes. Okay,
0: please open your workbook to page 32. หน้าอะไรเอ่ย32นั่นเองทีนี้คุณนกอยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันอ่านนามวลีที่เขาให้มาก่อนได้ไหมเอ่ยเด็กๆชี้ตามใบงานของตัวเองได้เลยนะคะคำแรกค่ะออกเสียงตามค่ะ
1: the clothes
0: next the floor next
1: the furniture
0: next
1: the dishes
0: next the dog next the plants next the windows next the room next the bed next the cat
1: and the last one the trash
0: ทีนี้แหละอันนี้คือนามวลีที่เด็กๆจะต้องนำไปเติมทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมกันคำแรกค่ะ tidy เด็กๆลองเลือกสิ tidy อะไรเอ่ยจำได้ไหม tidy the room ฉะนั้นเด็กๆนำคำไปเติมเลยค่ะ tidy the room เขียนไปพร้อมกันได้เลยทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะคะ tidy the roomOkay, finish. Next one. คำที่สองคือคำว่าอะไรเอ่ย Feed อะไรเอ่ย Feed the cat. ยามาค่ะ Feed the cat. เพิ่มเติมความรู้ให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนิดนึงนะคะคำว่า feed เนี่ยแปลว่าให้อาหารถ้าเด็กๆเขียนคำว่า the dog เพิ่มเข้าไปผิดไหมเอ่ย

ไม่ผิดนะคะถ้าให้ดีเนี่ยนักเรียนคำเลยก็ได้ค่ะ feed the cat หรือว่า feed the dog นั่นเองเราสามารถให้อาหารแมวและให้อาหารสุนัขได้ใช้วลีนี้ได้นะคะ next to number 3คำที่3ค่ะคือคำว่าอะไรคะให้คำว่าอะไรมา make ฉะนั้น make อะไรเอ่ย make the bed เยี่ยมมากค่ะ great make the bedMake the bed. เพื่อความง่ายนะคะถ้านักเรียนใช้นามวลีคำไหนไปแล้วสามารถขีดออกได้เลยนะคะถัดไปค่ะ number 4 walk the dog เยี่ยมมากค่ะ walk the dog

Okay, number 5. Fold. Fold อะไรเอ่ย Fold the พับผ้าคำว่าอะไร Fold the clothes. Fold the clothes.รบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูความถูกต้องในการเขียนสะกดคำของเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถัดไปค่ะ number 6 water รดน้ำอะไรนะ water the plants very good water the plants

เราผ่านมาแล้วนะคะ6คำกริยาวลีนั่นเองทีนี้มี6คำค่ะเด็กๆ Number 7 clean clean อะไรดี clean the windows ได้ค่ะ clean the windows

Next to number 9, dust. Dust. Dust อะไรเอ่ย ปัดฝุ่น Dust the furniture. Very good. Dust the furniture. ถ้านักเรียนคนไหนนะคะเขียนเสร็จก่อนเนี่ยลองดูสิคะ3คำสุดท้ายมี1คำที่ใช้ซ้ำนั่นเองนะคะถัดไป number 10 watch watch ล้างอะไรคะ wash the dishes very good wash the dishes

0: Number 11. Take out.
1: Take out.
0: Take out อะไรดี Take out the trash. Take out the trash. หรือเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเจอวลีนี้คล้ายๆกันคือ take the trash out ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะ Take out the trash or take the trash out. และสุดท้ายคำใบ้เราหมดแล้วคุณนกใบ้ไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเราใช้ซ้ำนั่นเองฉะนั้น sweep อะไรเอ่ย
1: sweep the floor
0: very good sweep the floor นั่นเองค่ะ

0: ีนี้ถ้านักเรียนคนไหนเรียบร้อยแล้วนะคะวางปากกาค่ะเพราะว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยต้นทางจับไมค์แล้วให้เด็กๆปลายทางเนี่ยตอบนั่นเองฉะนั้นกิจกรรมนี้ของเราค่ะ I will say the words in Thai language คุณนกจะพูดคำศัพท์เป็นภาษาไทยและให้เด็กๆบอกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองฉะนั้นถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก่อนนะคะยกมือได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันถ้าคนไหนสามารถตอบครูปลายทางได้ก่อนยกมือได้เลยนะคะทีนี้คุณนกขอตัวแทนยกมือกลุ่มละ1คนค่ะเพื่อความสะดวกในการมองนะคะกลุ่มนี้ได้ตัวแทนแล้วอ่ะ1กลุ่มละ1คนค่ะที่เป็นคนยกมืออ่ะโอเคทีนี้ everybody hands down ready okay if you are ready hands up okay คำแรกค่ะทำความสะอาดกระจกคำว่าอะไรดีช่วยกันตอบได้เลยในกลุ่มช่วยกันหาได้เลยค่ะทำความสะอาดกระจก
1: Clean the windows
0: very good next คุณนกบอกภาษาไทยก่อนจะได้ช่วยกันคิดภาษาไทยคุณนกให้คำว่าให้อาหารแมวยัง hands down and ยัง hands up okayคำว่าอะไรคะให้อาหารแมวตอบทั้งกลุ่มได้เลยค่ะช่วยกัน 1,2,3
1: Feed the cat
0: ทีนี้เมื่อสักครู่ขอตัวแทนยกกี่คนเอ่ย
2: คนเด
0: ีย
2: ว
0: คนเดียวนะตกลงกันในกลุ่มก่อนโอเค great next one I want this word รดน้ำต้นไม้it's quite easy okay ready ยกคนเดียวนะคะIf you are ready, hand down, hands up. Okay, กลุ่มนี้รดน้ำต้นไม้ช่วยกันตอบได้เลยในกลุ่ม Say together, 1, 2, 3.
2: Water the plants.
0: Okay, water the plants. คำต่อไปค่ะขอคำว่าถูพื้นถูพื้น hands up ถูพื้นช่วยกันตอบค่ะ 1, 2, 3
1: mop the floor
0: and the last word พาสุนัขเดินเล่นพาสุนัขเดินเล่น hands up
1: Walk the dog.
0: โอเคนักเรียนได้มีการทบทวนวลีเกี่ยวกับงานบ้านไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทบทวนประโยคบ้างค่ะใครยังจำงานบ้านงานนี้ได้กวาดบ้านคืออะไรคะกวาดพื้นคำว่า sweep the floor ฉะนั้นเด็กๆ listen to me first ดูการออกเสียงของคุณนกนะคะ Do you have to sweep the floor?One more time. Do you have to sweep the floor?
2: Do you have to sweep the floor?
0: สังเกตไหมคะครูนกมีการขึ้นเสียงสูงตรงไหนของประโยคตรงท้ายประโยคใครทราบบ้างว่าทำไม
3: เป็นประโยคคำถาม
0: เป็นประโยคคำถามถูกต้องและเป็นประโยคคำถามเขาถามว่าอะไรคะคุณจะต้องทำไมคะ sweep the floorกวาดบ้านไหมคุณจะต้องกวาดบ้านหรือไม่ฉะนั้นคุณนกให้เครื่องหมายนี้มาค่ะถ้าเราบอกว่าใช่เราต้องทำเราเติมตรงนี้ว่าอะไรดี
2: yes
0: ฉะนั้นตอบเองค่ะ yes I do
2: yes I do
0: เยี่ยมมากถัดไปประโยคที่สองภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
3: ล้างจาน
0: in English please ล้างจานภาษาอังกฤษคือคำว่า
2: wash
0: the dishes

0: Delicious ฉะนั้นลองอ่านด้วยตัวเองและขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ค่ะโอเค 1 2 3
1: Do you have to wash the dishes
0: อีกหนึ่งรอบ Do you have to wash the dishes
1: Do you have to wash the dishes
0: ขอลองให้เครื่องหมายนี้มาแสดงว่าต้องทำไหม
1: ไม่
0: ทำไม่ต้องทำตอบว่าอะไรเอ่ย
1: No I don't
0: One more time
1: No I don't
0: ฉะนั้นสาเหตุที่เราจะต้องขึ้นเสียงสูงตรงท้ายประโยคเนื่องจากคำถามนี้นะคะต้องการคำตอบว่า yes หรือ no นั่นเองเราดึงต้องขึ้นเสียงสูงทีนี้คนเราจะให้เด็กๆฝึกด้วยตัวเองแล้วคำว่าอะไรหายไป Do you
1: have
0: to จากนั้นตามด้วยคำศัพท์คำนี้ค่ะ
1: water
0: the plants ฉะนั้นลองอ่านเองได้ไหม 1 2 3
1: Do you have to water
0: โอเคเยี่ยมมากคุณนกให้เครื่องหมายนี้มาแสดงว่าทำหรือไม่ทำ
1: ไม่ทำ
0: ไม่ทำตอบว่าอะไรเอ่ย
1: no, no I don't
0: very good no I don't ถัดไปค่ะอุ้ยไม่มีอะไรให้เลยแต่เชื่อว่านักเรียนต้นทางปลายทางตอบได้แน่นอนฉะนั้นขึ้นต้นประโยคด้วยอะไรก่อนนะ
1: do you
0: have to ปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ค่ะคำว่าอะไรนะ
1: dust
0: the furniture ฉะนั้นประโยคนี้พูดเองเลยค่ะ 1 2 3
1: Do you have to dust the furniture?
0: Furniture? Okay, very good. ทำไหมเอ่ย
1: ท
0: ำไหมเอ่ยฉะนั้นทำตอบว่าอะไรดี
1: Yes, I do.
0: เยี่ยมมากเลยนี่คือประโยคที่เราเคยเรียนไปแล้วเมื่อตอนป.4 นั่นเองทีนี้พอเราเป็นพี่ป.5 แล้วเราต้องเรียนประโยคใหม่แล้วประโยคใหม่ของเราวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องใช้ทำกิจกรรมด้วยเดี๋ยวน้องอ่านให้ฟังก่อนนะคะ How often
1: Do you clean your
0: room สังเกตคุณน้องออกเสียงยังขึ้นเสียงสูงอยู่ไหมไม่เพราะว่าอะไรประโยคนี้ How often ถามเรื่องของความถี่หรือความบ่อยในการทำไมคะทำความสะอาดห้องนั่นเองเรามาดูที่คนแรกลองดูสิคะว่าแดเนียลเนี่ยทำความสะอาดห้องบ่อยแค่ไหนแดเนียลตอบว่า
1: always
0: say it together
1: always
0: ใครพอจะทราบความหมายบ้างเอ๊ะใครเคยเจอคำนี้ always ถ้าคุณนกให้มาว่า 100% 100% เลยแสดงว่าแดเนียลเนี่ยทำความสะอาดห้องเป็นยังไงคะทำทุกวันเลยฉะนั้น always แปลว่าสม่ำเสมอนั่นเองทำทุกวันเลยไหนใครทำความสะอาดห้องทุกวันเลยนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยเยี่ยมมากเลยนะคะถัดไปค่ะเพื่อนคนที่สองของเราเก่งเด็กๆคิดว่าเก่งเนี่ยทำความสะอาดห้องบ่อยไหมเก่งทำบ่อยไหมเก่งบอกว่า usually เอ๊ะเด็กๆเคยเจอคำนี้ไหมเอ่ยเคยเจอไปแล้วนะคะในหลายบทเรียนเลยฉะนั้นคุณน้องให้เปอร์เซ็นต์ usually ว่า 90% ประมาณ 90% สมมุติว่า7วันเนี่ยเด็กๆคิดว่าเก่งเนี่ยทำความสะอาดห้องกี่วันประมาณ 90% ประมาณ6วันนั่นเองนะคะถัดไปค่ะดูคนถัดไปปกป้องปกป้องบอกว่า
1: offen
0: ออกเสียงคำนี้ค่ะ often ให้เดาก่อนคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 70% นั่นเองถ้าสมมติเทียบใน7วันคิดว่าปกป้องน่าจะทำความสะอาดบ้านกี่วันประมาณ5วันนั่นเองเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะเด็กๆต้องใช้คำเหล่านี้แหละในการทำกิจกรรมถัดไปมะลิค่ะมะลิบอกว่า
1: sometimes
0: กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย
1: 50%
0: ประมาณกี่วันใน1สัปดาห
1: ์
0: 3ถึง4วันใน1สัปดาห์นะคะและสุดท้ายค่ะเพื่อนใหม่อีกแล้วนาโนดูหน้าแบบนี้แล้วนาโนน่าจะคิดว่าอะไรดีนาโนบอก
1: never
0: โอเค say it together
1: never
0: กี่เปอร์เซ็นต์ดี0%นาโนบอกไม่เคยทำเลยค่ะไม่เคยทำความสะอาดห้องไหนใครเป็นเหมือนนาโนเราควรจะทำความสะอาดห้องไป

0: ่อยๆนะคะฉะนั้น never คือ 0% นั่นเองไม่เคยทำนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาลองอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ always
1: always
0: always
1: usually
0: usually
1: usually
0: often
1: often
0: often
1: often
0: sometimes

0: ขึ้นต้นด้วยตัว
1: A
0: always very good ถัดไป 90% usually very good 70% one more time okay great 50% sometimes very good และ 0% ไม่เคยทำเลย
1: never
0: ทีนี้ยังไม่มั่นใจว่าจำได้จริงๆไหมโอเค everybody please close your eyesนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตาเลยค่ะปิดตาเลยเราจะไม่เห็นคำศัพท์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ I will tell you the percentage คุณนกจะบอกเปอร์เซ็นต์ให้เด็กๆพูดเปล่งเสียงออกมาเองโอเคไหมเอ่ย
1: 70%
0: โอเคเยี่ยมมาก 0%
1: Never
0: 100%
1: Always
0: 90%
1: Usually
0: 50%
1: Often
0: เสียงแตกแล้ว 50% คืออะไรเอ่ย Sometimes 100%
1: Always
0: 50%
1: Sometimes
0: 0%
1: Never
0: 0%
1: Never
0: 70%โอเคเยี่ยมมากเปิดตาได้ค่ะมีใครแอบดูไหมเอ่ยมีใครปิดแบบนี้อ่ะไม่มีนะเชื่อใจเด็กๆทุกคนอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะเขาบอกว่าคำว่า sometimes เนี่ยสามารถวางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังประโยคก็ได้และเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยคำว่า always กับ sometimes มีอะไรลงท้ายเสมอเลย S เสมอเลยนะคะฉะนั้นเวลาเด็กๆเขียนประโยคอย่าลืมด้วยทีนี้กิจกรรมถัดไปของเราค่ะเราจะมาฝึกกันดีกว่าอ่ะลองดูคำถามนี้ค่ะเด็กๆเติมอะไรลงไปในช่องว่างก่อนดูจากภาพ Feed the cat ฉะนั้นฟังคำถามคุณนกก่อนนะ How often do you feed the cat
1: How often do you feed the cat
0: Okay louder please 1 2 3
1: How often do you feed the cat
0: คุณนกให้เปอร์เซ็นต์มาค่ะ 100% ใครจำได้ว่าเป็นคำว่าอะไร
1: Always.
0: ฉะนั้นถ้าเราอยากตอบแบบเต็มประโยคถามด้วย you เราต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: I
0: ตามด้วยคำว่า
1: am
0: เมื่อกี้ที่เด็กพูดเลย 100% I
1: always
0: ทำกิจกรรมอะไรคะ feed the cat อ่ะทีนี้อ่านเองค่ะ I always feed the cat
1: I always feed the cat
0: หรือถ้าใครจะตอบแบบสั้นสามารถตอบได้ว่า
1: always
0: นั่นเองอ่ะทีนี้ลองดูตัวอย่างตัวอย่างต่อไปหายไปแล้วเราจะถามความบ่อยความถี่ใช้คำว่าอะไรนะ how often เยี่ยมมากภาพนี้ค่ะทำความสะอาดกระจกclean the windows ฉะนั้นเด็กๆอ่านประโยคคำถามด้วยตัวเอง
1: 1 2 3 How often do you clean the windows
0: คุณนกให้มาว่า 50% ใครยังจำได้คือคำว่าอะไรนะขึ้นต้นด้วยตัว S
1: sometimes
0: ฉะนั้นตอบเลย I sometimes clean the windowsหรือถ้าเราอยากตอบสั้นๆได้คำว่าอะไรเอ่ย
1: sometimes
0: ได้ไหมเอ่ยเด็กๆจะต้องใช้ประโยคนี้แหละในการทำกิจกรรมนี้นั่นเองวันนี้เราจะได้รับบทบาทเป็นนักข่าวอีกแล้วไปสัมภาษณ์เพื่อนอีกแล้วฉะนั้น we will use worksheet 13 interview time ในกิจกรรมนี้ค่ะ interview two friendsabout doing housework then write a paragraph about one of them ให้เราไปสัมภาษณ์เพื่อนกี่คนคะ two friends 2คนนะคะเกี่ยวกับงานบ้านที่เพื่อนทำหลังจากนั้นให้เรามาเขียนประโยคที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนเนี่ยเลือกมาแค่1คนเท่านั้นสมมติคุณนกไปสัมภาษณ์เพื่อนคนนี้มะลิวิธีการตอบของเราถามเพื่อนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเขียนคำตอบของเพื่อนเป็นคำเต็มเราใช้ A แทนคำว่า
1: always
0: you แทนคำว่า
1: usually
0: O แทนคำว่า
1: often
0: S แทนคำว่า
1: sometimes
0: และ N แทนคำว่า
1: never
0: ฉะนั้นเด็กๆช่วยถามคำถาม

0: มาลิพร้อมกันหน่อย1 2 3
1: How often do you
0: clean the room มาลิตอบว่าอะไรตัว A
1: Always
0: ถัดไปประโยคที่2ค่ะ1 2 3
1: How often do you mop the floor
0: มาลิตอบว่า
1: Never
0: ถัดไป
1: How often do you
0: dust the furniture? มาริตอบว่าอะไรดี
1: Sometimes.
0: Next.
1: How often do you
0: wash the dishes? One more time. Wash the dishes.
1: Wash the dishes.
0: ใส่ตัว you มาแสดงว่ามาริตอบว่าอะไร
1: Usually.
0: ถัดไปคำถามสุดท้ายค่ะ
1: How often do you take the trash out?
0: มาริตอบว่า
1: often.
0: ฉะนั้นสิ่งแรกที่เด็กต้องไปทำคือเขียนชื่อเพื่อนสองคนที่เราจะถามและถามคำถามเหมือนสักครู่นี้เลยนะคะโดยที่เวลาเราตอบเราต้องเขียนตัวเต็มเลยไหมต้องเขียนคำว่า always เลยไหมไม่เราเขียนตัวอักษรแทนคำศัพท์นั่นเองจากนั้นแล้วสิ่งที่เด็กๆต้องทำค่ะเด็กๆเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเพื่อเขียนบรรยายนั่นเองประโยคแรกค่ะ Today I will talk about my lovely friend Mali เด็กๆสามารถเขียนตามคุณนกได้เลยนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะอ่านพร้อมกันก่อนค่ะ Today I will talk about my lovely friend
1: Today I will talk about my lovely friend
0: I will talk aboutMy lovely friend.
1: My lovely friend.
0: มาลิแสดงว่าตรงนี้เด็กๆต้องเขียนคำว่ามาลิไหมไม่เขียนชื่อเพื่อนหนึ่งคนนะคะจากนั้นคุณนกเขียนต่อค่ะมาลิ always cleans the room.
1: มาลิ always cleans the room.
0: Louder please. มาลิ always cleans the room.
1: มาลิ always
0: cleans the room. ฉะนั้นจากคำตอบแรกของเพื่อนเลยมาลิทำไมเสมอเลยคะทำความสะอาดห้องเสมอเลยสังเกตคำว่า cleans ค่ะมีตัวอะไรด้วยมีตัว s ทำไมเราถึงต้องเติม s ด้วยเนื่องจากมาลิมีคนเดียวเยี่ยมมากถัดไปอย่างที่สองค่ะเราแทนคำว่ามาลิด้วยคำว่าอะไร
1: she
0: ฉะนั้น she never mops the floor
1: she never mops the floor
0: จากข้อที่2เลยมาลิไม่เคยทำไมคะถูพื้นเลยถัดไปคุณนกยังไม่ขึ้นประโยคให้ลองแต่งประโยคที่3เราใช้แทนคำว่าแทนมาลิด้วยคำว่าชีค่ะฉะนั้นชีอะไรเอ่ยชี sometimes does the furniture เยี่ยมมากถัดไปประโยคที่4นักเรียนจะเขียนได้ว่าอย่างไร
1: she usually
0: washes the dishes สังเกตทำไมอันนี้ไม่เห็นเติม s เลยแต่เติม es ถ้าคำกริยาคำไหนลงท้ายด้วย sh ให้เราเติม es นั่นเองและประโยคสุดท้ายค่ะบอกดี she ตัว o often takes the trash outแค่นี้เองนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องทำนะฉะนั้นขอสรุปกิจกรรมสักครู่หนึ่งค่ะนักเรียนทำใบงานที่13ค่ะเรื่อง interview time ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อน2คนเกี่ยวกับงานบ้านที่เพื่อนทำนะคะและเลือกเพื่อน1คนมาเขียนเป็นข้อความนั่นเองคุณครูปลายทางค่ะคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยคุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนและการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยถ้านักเรียนพร้อมแล้ววอล์กอะราวด์เดอะคลาสได้เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนได้เลยค่ะ

0: เราเชื่อว่านะคะเด็กๆได้สัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็ได้ลองเขียนประโยคไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะสำหรับในเรื่องของการตรวจคำตอบเนี่ยขอให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามีเพื่อนๆต้นทางอยากจะเป็นคนที่มานำเสนอว่าเพื่อนเนี่ยได้สัมภาษณ์อะไรไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนต้นทางด้านหน้าได้เลยนำหนังสือมาได้เลยค่ะ
1: Today I will talk about my lovely friend music oftenClean the room. She sometimes mop the floor. She never does the furniture. She usually washes the dishes. And she always takes the trash out.
0: Okay. Clap your hands for your friends. ผู้กล้าของเรานะคะทีนี้ยังมีบางคำคุณนกลองสังเกตลองเดินดูเนี่ยมีบางคำที่เด็กยังออกเสียงผิดอยู่นะเด็กๆลองออกเสียงคำนี้ค่ะ always
2: always
0: sometimes
2: sometimes
0: often
2: often
0: ทีนี้อย่าลืมนะคะเสียง s ท้าย always กับ sometimes แล้วก็ออกเสียง often ด้วยนะคะทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันเด็กๆค่ะคุณนกมีประโยคให้ดูแต่ประโยคนี้ยังเรียงสลับที่กันอยู่ใครเรียงประโยคให้คุณนกได้ถูกต้องบ้างถามคำถามขึ้นต้นด้วยอะไรดีความบ่อยความถี่ How often จากนั้น Do youWalk the dog เยี่ยมมากฉะนั้นเด็กๆอ่านออกเสียงคำถามนี้เองค่ะ one two three
2: How often do you walk the dog
0: ทีนี้คนนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยวิธีการเรียงประโยคเริ่มจาก I usually walk the dog ฉะนั้นอ่านเองอีกหนึ่งครั้งค่ะ one two threeI usually walk the dog สังเกตค่ะคำที่เราใช้บอกความบ่อยหรือความถี่จะอยู่หน้าคำกริยาเสมอนะคะฉะนั้นนักเรียนลองไปดูนะเวลาที่เรียนเขียนประโยคว่าเขียนถูกต้องหรือไม่นะคะทีนี้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ my favorite family member คนในครอบครัวที่ฉันทำไมคะชื่นชอบนั่นเองนะคะถัดไปค่ะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมมี3ใบงานด้วยกันค่ะใบงานที่14ค่ะเรื่อง leading time ใบงานที่15ค่ะเรื่อง interview time และใบงานที่16ค่ะเรื่อง my family member นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายของเราค่ะเด็กๆคือช่วงฝากไว้ให้คิด less think and talk นั่นเองในวันนี้คุณนกขอเสนอประโยคนี้ค่ะ When your environment is clean you feel happy and healthy เมื่อสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันทำไมคะ clean สะอาดเราจะรู้สึกอย่างไรคะHappy มีความสุขแล้วก็รู้สึกสุขภาพดีนั่นเองไม่ใช่เพียงแต่ที่บ้านของนักเรียนนะคะทุกที่ที่นักเรียนไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่เป็นที่สาธารณะนักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนั่นเองนะคะคุณนกฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ That's it for today
2: Class Lady

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: เนาะสบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
6: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวพอเพียงว่าเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตนอย่างไรได้บ้างนะคะให้ครอบครัวของเราเนี่ยเกิดความพอเพียงหรือความประหยัดนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะ 1. อธิบายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันในระดับครอบครัว 2. นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นะคะในกิจ

กิจกรรมของครอบครัวและ3ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของหลักการความพอเพียงและการนำไปใช้ปฏิบัติในระดับครอบครัวนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้กันนะคะในวันนี้เราจะมีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็พูดคุยแบ่งตัวละครภายในห้องเรียนได้นะคะเราใช้ข้อตกลงเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งเลยเมื่อเราเข้ากลุ่มแล้วเราจะต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมต่อกลุ่มของเรา2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานในการแบ่งหน้าที่ของเรานะคะและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนะคะเมื่อเด็กๆ เข้ากลุ่มแล้ววันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวพอเพียงแสดงว่าในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้อาจจะแบ่งคนนะคะภายในกลุ่มของเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกเป็นคุณปู่คุณน้าคุณอานะคะนักเรียนก็สามารถแบ่งตัวละครนะคะในกลุ่มของนักเรียนได้นะคะแล้วนักเรียนลองดูสิว่าวันนี้เด็กๆนะคะหรือเพื่อนๆภายในห้องเรียนเนี่ยจะแสดงบทบาทสมมุติอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะแล้วรวมถึงนักเรียนภายในห้องเรียนนะคะมีการปรึกษากันว่าจะแบ่งตัวละครอะไรเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแสดงบทบาทสมมุติกันนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะได้เข้ากลุ่มพูดคุยกันแล้วว่าเราจะแบ่งตัวละครอะไรกันดีนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนภายในห้องเรียนก็จะมีการแสดงบทบาทสมมุติเช่นเดียวกันนะคะเราจะมีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยนะคะเราจะมีตัวแทนในการแสดงบทบาทสมมุติในวันนี้นะคะอยู่ทั้งหมด2กลุ่มนั่นเองนะคะขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะกลุ่มที่1คือการแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะหลังจากที่เพื่อนแสดงเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เพื่อนแสดงนั้นสามารถนำไปใช้ในครอบครัวของเราได้หรือไม่เชิญด้านหน้าเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชมพูนุชมากสุวรรณชื่อเล่นชื่อชมพูค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชลาสอนนอน

0: องชื่อเล่นชื่อบุญคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒน์เลี่ยมนาคชื่อเล่นชื่อน้ำปานครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงรวิภาสวรรณคิรีชื่อเล่นชื่อน้ำทิพย์ค่ะ
3: ค่ะอันนี้คือเพื่อนแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรารู้หรือไม่ว่าเพื่อนแต่ละคนแสดงเป็นอะไรรู้ไหมคะไม่รู้เดี๋ยวจะให้เพื่อนนะคะทั้ง4คนบอกว่าแต่ละคนแสดงเป็นอะไรกันบ้างนะคะเริ่มได้เลยค่ะ
2: แสดงเป็นคุณแม่ค่ะ
3: ค่ะ
1: แสดงเป็นคุณพ่อครับ
0: แสดงเป็นลูกคนที่1ค่ะ
2: แสดงเป็นลูกคนที่2ค่ะ
3: ค่ะในครอบครัวนี้นะคะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกทั้งหมด2คนนั่นเองค่ะ
1: ลูกๆวันนี้เราไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากันเถอะ
2: ดีจังเลยครอบครัวเราไม่ได้ไปเที่ยวห้างนานแล้ว
4: เย้หนูอยากไป
1: ถึงห้างสรรพสินค้าแล้ว
2: ขอแวะซื้อผักไว้ทำอาหารในพรุ่งนี้เช้าหน่อยนะ

0: จ๋าแม่จ๋าหนูอยากได้ของเล่นร้านนั้นเพิ่งออกใหม่เลย
1: แต่ที่บ้านเรามีของเล่นเยอะแล้วนะลูก
2: ใช่ของเล่นเยอะแล้วเก็บเงินไว้ซื้อของที่จำเป็นกันเถอะ
0: ก็ได้ค่ะหนูจะเก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็น

0: กลุ่มของพวกเราขอจบการแสดงบทบาทสมมติไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะของบทบาทสมมุติในกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะกลุ่มที่2ด้านหน้าได้เลยค่ะหนูขยับมาลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเทียศักดิ์คลายพับครับชื่อเล่นชื่อโตโต้ครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงลักษมีน้ำทุ่งหงค่ะชื่อเล่นชื่อลูกแก้วค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนันทิชาทรัพย์สงชื่อเล่นชื่อต้าค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปัญญานุทิประเสริฐชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริชื่อเล่นชื่อเกตค่ะ
7: วันนี้กลุ่มหนูจะมาแสดงบทบาทสมมุติเรื่องครอบครัวพอเพียงค่ะ
8: วันนี้พ่อขายของได้เงินน้อย
7: เราทำยังไงดีกันล่ะพ่อ
6: เราแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักเพื่อเราแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักกินเองดีไหมครับเพื่อประหยัด
7: แต่พื้นที่บ้านเรามีน้อยนะลูก
5: น้อยก็ปลูกได้ค่ะแม
7: ่อย่างนั้นเรามาลงมือปลูกกันเลยไปเรียกพ่อมาช่วยกันเร็ว
3: ถ้าผักเราออกเยอะๆเราก็นำไปขายได้นะแม่ช่วยให้เงินเพิ่มขึ้น
8: ดีครับลูกจะได้ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายงั้นพรุ่งนี้เราไปปลูกผักกันเลย

0: เคค่ะกลุ่ม2ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
1: หลังจากที่เราดูเพื่อนๆแสดงบทบาทสมมุติไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนว่าแต่ละกลุ่มที่นักเรียนได้ดูนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างภายในครอบครัวอย่างเช่นกลุ่มที่1เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมีใครสามารถเล่าให้คุณครูฟังได้บ้างมีไหมคะอ่ะกลุ่มที่3ลุกขึ้นได้เลยค่ะเล่าที่ประจำกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะ
2: ไปเที่ยวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับ
1: ค่ะ
2: แล้วซื้อผักครับ
1: ค่ะแล้วไงต่ออีกคะ
2: แล้วลูกอยากได้ของเล่นครับ
1: ค่ะ
2: แต่แม่บอกว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะว่าใช้ในยามจำเป็นจะดีกว่าครับ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่3จะรับเหรียญรางวัลนะคะเป็นตัวแทนในการตอบนะคะแสดงว่ากลุ่มที่3เนี่ยมีคนตั้งใจฟังนั่นเองนะคะเป็นเหรียญรางวัลเดี๋ยวเราจะแลกรางวัลกันนะต่อมากลุ่มแรกเรารู้แล้วนะคะไปห้างสรรพสินค้าคุณแม่ไปซื้อผักแต่ลูกอยากได้อะไรเอ่ย
3: ของเล
1: ่นแต่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ไหมคะไม่ได้ซื้อให้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงคะที่บ้านเนี่ยมีของเล่นเยอะแล้วเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นดีกว่านั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่2ใครตอบได้บ้างว่ากลุ่มที่2เขาแสดงไปไหนกันมีไหมคะตัวแทนกลุ่มที่1ได้เลยค่ะ
4: แสดงเกี่ยวกับการปลูกผักค่ะ
1: แสดงเกี่ยวกับการปลูกผักเอ๊ะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะเป็นอย่างไร
4: พ่อหาเงินไม่ได้ค
1: ่
4: ะ
1: พ่อหาเงินไม่ได้หรือหาเงินได้น้อยแล้วยังไงต่ออีกคะ
4: ลูกเลยนำเสนอว่าปลูกผักไว้กินที่บ้านดีไหม
1: พ่อเลยนำเสนอว่าปลูกผักไว้กินที่บ้านดีไหมใช่ไหมคะนอกจากการปลูกผักไว้กินที่บ้านแล้วผักที่เราปลูกสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันกลุ่มที่1ได้ไป1เหรียญในวันนี้นะคะเด็กๆได้ดูเพื่อนแล้วได้ตอบคำถามแล้วว่าเอ๊ะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะมีความพอเพียงอย่างไรบ้างอย่างเช่นกลุ่มที่1ไม่ให้ลูกซื้อตุ๊กตาให้รู้จักการประหยัดในครอบครัวเก็บเงินกลุ่มที่2คุณพ่อออกไปทำงานนะคะหาเงินได้น้อยไม่พอต่อค่าใช้จ่ายต้องกินต้องใช้อยู่ทุกๆวันลูกนะคะก็เลยนำเสนอบอกว่าให้ทำอะไรเอ่ยปลูกผักใช่ไหมคะเลี้ยงสัตว์ได้ไหมจริงๆแล้วเลี้ยงได้จะเลี้ยงไก่ถ้ามีพื้นที่นะคะเลี้ยงปลาก็ทำได้นั่นเองนะคะก็สามารถนำผลผลิตที่ได้จากตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักหรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะก็นำไปขายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ถ้าสิ่งนั้นๆมันออกเป็นจำนวนมากนั่นเองแล้วก็เก็บไว้ทานในครอบครัวได้ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันค่ะถ้านักเรียนมีวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวนักเรียนจะทำอะไรนักเรียนจะทำอย่างไรนักเรียนจะทำยังไงดีในครอบครัวของเราเนี่ยเราพอเพียงได้โดยทำอะไรได้บ้างมีใครตอบคุณครูได้ไหมกลุ่มที่3ค่ะทำอะไรได้บ้างเอ่ย
2: ใช้เงินในยามที่จำเป็นค่ะ
1: ใช้เงินในยามที่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรใช้เงินไปกับสิ่งนั้นเถอะ
1: อันนี้คือความพอเพียงซื้อในสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมคะต่อครอบครัวรับไป1เหรียญประจำกลุ่มนะคะต่อมามีใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยเพื่อนบอกว่าใช้เงินซื้อสิ่งของในยามที่จำเป็นมีอะไรอีกเราทำได้ในครัวเรือนเนี่ยทำอะไรได้บ้างในครอบครัวของเราเนี่ยอะไรเอ่ยกลุ่มที่3ยังเป็นคนเดิมอยู่กลุ่มที่อื่นสามารถตอบได้นะคะ
2: ปลูกผักไว้บริโภคเองค่ะหากมีจำนวนมากก็นำไปขายสร้างรายได้ได
1: ้อันนี้ก็ได้นะคะปลูกผักไว้บริโภคเองถ้าผลผลิตมันเยอะเราก็สามารถไปขายเพิ่มรายได้ได้นั่นเองเหมือนกับที่เพื่อนแสดงบทบาท

0: สมมุติไปเลยถูกไหมคะอ่ะรับอีก1เหรียญตอนนี้ได้กี่เหรียญแล้วกลุ่มที่3นําอยู่3เหรียญนะคะอ่ะมีอะไรอีกนอกจากการปลูกผักอะไรคะขอกลุ่มที่1บ้างได้ไหมได้ไหมคะอ่ะกลุ่มที่1บ้างนะกลุ่มที่1ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านที่มีบริเวณที่มีทุ่งหญ้าค่ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าพื้นที่เรามีบริเวณกว้างๆเลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะรับไป1เหรียญสำหรับกลุ่มที่1กลุ่มที่3ตอบนอกเหนือจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ไหมคะหรือเหมือนกันเลยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนบอกว่ามีการเลี้ยงสัตว์มีการแบ่งพื้นที่ไว้เพาะปลูกต่างๆแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยถูกต้องไหมคะที่เราฝึกกันไปเรื่อยๆในครอบครัวนี่แหละค่ะสามารถทำได้เช่นเดียวกันเรามาดูแนวคำตอบกันนี่แบ่งพื้นที่สำหรับเพาะปลูกได้ที่เรายกตัวอย่างนะคะเราจะใช้รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ก็สามารถทำได้นะเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับความหมายของครอบครัวพอเพียงนะคะการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและทางใจสามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแสดงว่าครอบครัวพอเพียงเนี่ยยังใช้หลักเดิมได้3ห่วง2เงื่อนไขใช้ได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความพอประมาณมีเหตุผลหรือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรวมถึง2เงื่อนไขก็คือความรู้และคุณธรรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายในครอบครัวได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นความมากเกินไปไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันรับมือที่ดีอย่างเช่นเพื่อนแสดงบทบาทสมมตินะคะเกี่ยวกับเงินไม่พอใช้อ่ะลูกๆ ก็เตรียมรับมือและทำอะไรลูกเตรียมรับมือทำอะไรบอกพ่อให้ทำอะไรปลูกผักเนี่ยลูกก็ภูมิคุ้มกันและเตรียมรับมือในวันข้างหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครอบครัวพอเพียงนะคะจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะ1เลยวินัยในการใช้จ่ายนั่นเองนะคะเด็กๆก็ต้องมีวินัยเหมือนกันถึงแม้ว่าเด็กๆนะคะยังหาเงินไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการประหยัดอดออมต่อมาข้อที่2รู้จักประหยัดและออมเงินนั่นเองเรามาดูหัวข้อในหัวข้อที่1กันก่อนหัวข้อที่1คือมีวินัยในการใช้จ่ายใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลอย่างพอประมาณประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเหมือนกลุ่มที่3เลยเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ตอบคำถามครูน้ำตั้งแต่แรกเลยบอกว่าใช้จ่ายยามที่จำเป็นซื้อของยามที่จำเป็นนี่แหละคือวินัยในการใช้จ่ายนะคะเด็กๆบางคนอาจจะซื้อของไปแล้วไม่รู้ว่าเราซื้ออะไรนะคะแต่เมื่อเราไม่รู้ว่าเราซื้ออะไรดังนั้นแล้วเราจะต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละถามว่าในครอบครัวของเราสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่นักเรียนเนี่ยอาจจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็ได้ในแต่ละเดือนแต่วันนี้เนี่ยเด็กๆนะคะเราก็สามารถทำได้ของตัวเองที่คุณครูให้ฝึกนักเรียนทำนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะทำเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้จะทำเป็นวันที่3นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นวันที่3แล้วนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยว่าเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะรายการวันนี้คุณแม่ให้เงินเท่าไหร่คุณพ่อให้เงินเท่าไหร่ซื้ออะไรไปบ้างแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณครูเดินดูเหมือนเดิม

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายเข้าในวันที่3แล้วนะคะนักเรียนบางคนเริ่มทำคล่องแคล่วแล้วนั่นเองแต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังมึนงงอยู่นะคะครูก็ให้คำแนะนำไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาในหัวข้อที่2คือรู้จักประหยัดและออมเงินนะคะโดยการใช้และบริโภคอย่างมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือยนะคะเราใช้อะไรได้อย่างมีเหตุผลแล้วประหยัดได้ออมเงินได้บ้างนะคะอ่ะเรามาดูกันในตัวอย่างแรกเช่นการใช้สินค้าอย่างประหยัดเอ๊ะเราใช้ได้ไหมอย่างประหยัดอย่างเช่นรูปภาพแรกคืออะไรลูก
1: ยาส
0: ี
1: ฟ
0: ัน หลอดยาสีฟันนักเรียนเห็นไหมว่าครูน้ำนำรูปภาพมาหลอดยาสีฟันเป็นอย่างไรหมดหลอดเลยนะคะหลอดยาสีฟันหมดหลอดเลยนะคะพระองค์ท่านนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงใช้นะคะยาสีฟันจนหมดหลอดเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนลองไปดูภายในบ้านของนักเรียนนะคะว่าเอ๊ะเราใช้ยาสีฟันครึ่งหลอดแล้วเราทิ้งเลยไหมนะคะหรือเราใช้หมดหลอดแล้วเราค่อยทิ้งนั่นเองนะคะต่อมายางลบยางลบดินสอนักเรียนบางคนซื้อยางลบมาซื้อดินสอมาใช้หมดไหมบางครั้งใช้หมดไหมไม่หมดไม่หมดเพราะว่าอะไรมันหล่นหายไปนะคะมันหล่นหายไปอย่างเช่นดินสอนักเรียนมีดินสอทุกคนไหมมีไหมเอ่ยอ่ะดินสอที่นักเรียนใช้อ่ะนักเรียนบางคนมีใช่ไหมอ่ะดินสอบางคนซื้อใหม่ทุกวันเลยหรือซื้อใหม่ทุกอาทิตย์มีไหมไม่มีใช่ไหมคะห้องนี้นักเรียนลองสังเกตดูง่ายๆดินสอของเราใช้ได้นานเท่าไหร่หรือปากกาของเราเนี่ยเราใช้ได้นานเท่าไหร่เราใช้จนหมึกปากกาหมดเลยหรือไม่หรือบางคนเนี่ยหายแล้วหมึกปากกายังไม่หมดต้องซื้อใหม่ทุกวันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราต้องรู้จักการประหยัดถ้านักเรียนซื้อใหม่ในทุกๆวันเป็นยังไงลูกนักเรียนประหยัดไหมไม่ได้เกิดความประหยัดเลยนะคะดังนั้นแล้วเราต้องรู้จักการดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนของเราด้วยนั่นเองค่ะต่อมานอกจากการใช้สินค้าอย่างประหยัดแล้วการทำสิ่งของที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถทำได้อย่างเช่นนักเรียนซื้อน้ำดื่มทุกๆวันเลยน้ำดื่มนะคะขวดน้ำดื่มของเราเมื่อดื่มหมดแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำเป็นกระปุกออมสินเนี่ยเราสามารถหยอดกระปุกออมสินในทุกๆวันได้เช่นเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายวันนี้เงินเราเหลือ10บาทเราทำกระปุกออมสินจากขวดน้ำหยอดเงินได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาภาพที่2ขวดน้ำทำอะไรได้
1: กระถางต้นไม
0: ้กระถางต้นไม้ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะปลูกฝึกปลูกผักนะคะเพื่อทานในครอบครัวนะคะทำเป็นต้นเล็กๆก็ได้กระถางเล็กๆก็ได้นั่นเองนะคะต่อมายางรถยนต์นะคะยางรถยนต์เนี่ยเมื่อยางรถยนต์มันเสื่อมสภาพใช่ไหมคะก็ไม่สามารถใช้งานได้แต่บางสิ่งบางอย่างใช้งานได้เช่นนำไปเป็นที่นั่งหรือนำไปทำที่ปีนป่ายให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นได้ลอดห่วงกันในเวลากลางวันนั่นเองนะคะเนี่ยคือสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นักเรียนในวันนี้นักเรียนก็สามารถกลับไปทำกระปุกออมสินก็ได้กลับไปปลูกต้นไม้ก็ได้นั่นเองนะคะนอกจากการทำสิ่งของเหลือใช้แล้วนะคะยังมีการวางแผนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนอย่างเช่นในครัวเรือนนี้มีการทำอะไรจากภาพมีการปลูกผักแสดงว่าที่เขาทำแบบนี้พื้นที่เขาเยอะไหมคะเยอะไหมลูกดูจากพื้นที่เยอะแต่ถ้าพื้นที่น้อยๆปลูกในไหนได้บ้างกระถางต้นไม้ก็สามารถปลูกได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถประยุกต์ใช้ในครอบครัวของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งของอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยแบ่งพื้นที่นะคะในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัวนั่นเองนะคะแต่วันนี้เราฝึกกันแล้วนะคะทำของตัวเองก่อนนะคะเป็นการฝึกเบื้องต้นด้วยเมื่อนักเรียนได้รู้แล้วได้เรียนแล้วนะคะเรามาดูคำถามชวนคิดกันว่าทำไมเราต้องใช้พื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ทำไมเราต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ใครตอบครูได้บ้างมีไหมเอ่ยทำไมต้องใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์ขึ้นเพราะอะไรพื้นที่อันนั้นช่วยอะไรได้บ้างมีไหมคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างตอนนี้เรายังสะสมเหรียญคะแนนอยู่เหมือนเดิมนะคะทำไมเอ่ยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะคะว่าทำไมเราต้องมีการแบ่งพื้นที่ภายในกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะ
2: ทำให้แบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นการแบ่งพื้นที่สัดส่วนที่ชัดเจนจะได้รู้ว่าพื้นที่นี้ต้องการทำอะไรถูกไหมคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะได้เลยค่ะค่ะหนูเหรียญค่ะ
3: เพราะพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ค่ะแต่ถ้าเราไปใช้พื้นที่นั้นให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราทำไว้ค่ะ
0: ถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าเราทิ้งพื้นที่นั้นไว้เฉยๆมันเกิดประโยชน์ไหมคะไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเรารู้จักการแบ่งพื้นที่แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าสิ่งนั้นนะคะหรือพื้นที่นั้นก็จะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรานั่นเองนะคะในที่นี้ทำไมเรานะคะมีการแบ่งพื้นที่เพื่ออะไรหนึ่งเลยเพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัวแบ่งพื้นที่แล้วเหมือนเพื่อนๆทั้งสองคนตอบเลยทั้งสองกลุ่มนะคะปลูกพืชผักสวนครัวได้เลี้ยงสัตว์ได้นะคะดังนั้นแล้วเมื่อเราทำสิ่งนั้นเป็นการลดใช้จ่ายการใช้จ่ายภายในครอบครัวแล้วก็สามารถนำมาจำหน่ายและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวได้ด้วยนั่นเองนะคะเรามาดูในขั้นปฏิบัติกันนะคำชี้แจงให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวพอเพียงบันทึกลงในแผนภาพและตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตากันต่อมาคำชี้แจงนะคะสำหรับกิจกรรมนักเรียนนักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวพอเพียงบันทึกลงในแผนภาพและตอบคำถามค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวพอเพียงบันทึกลงในแผนภาพและตอบคำถามค่ะ2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมมาดูหน้าตาใบงานที่13ได้เลยนะคะเด็กๆสามารถเปิดแบบฝึกหัดของเราได้นะคะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่13เจอหรือยังคะอยู่ในหน้าที่16เห็นไหมเอ่ยในหน้าที่16เราให้เสนอแนวทางถูกต้องไหมคะในข้อที่1บอกว่าแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวพอเพียงทำได้อย่างไรนักเรียนเสนอแนวทางได้เลยนะคะต่อมาในข้อที่2ประโยชน์ที่ได้รับจากครอบครัวพอเพียงเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรต่อครอบครัวของเราได้บ้างนะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เมื่อนักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันบ้างว่าเราเนี่ยเสนอแนวทางอะไรได้บ้างนะคะแนวทางในข้อที่1ดูซิว่าเด็กๆเสนอแนวทางเหมือนคุณครูน้ำไหมอาจจะเสนอนอกเหนือจากคุณครูน้ำก็ได้นะคะข้อที่2คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวพอเพียงนั่นเองนะคะนี่คือแนวคำตอบของคุณครูน้ำคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้อีก1รอบค่ะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันในสิ่งที่เราเรียนรู้กันการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครอบครัวเช่นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านการอดออมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะวันนี้เราเรียนครอบครัวพอเพียงไปนักเรียนก็สามารถกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวของเราได้นั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องโรงเรียนพอเพียงค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปใบงานที่14เรื่องโรงเรียนพอเพียงค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปเท้าราบมี10เสียร20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับเท้าราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าขบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันทันที่3ของมุกทิศใต้ประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เล็ก
5: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำกูบุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี่
4: อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
8: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
8: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
10: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
11: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
10: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
11: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
10: ยังไงอะ
11: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
10: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
11: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
10: เออวะเขามาทำไมวะ
11: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
10: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
11: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ังธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะ

0: จอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอดีเอลทีวี
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีเอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: ว้าว
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โหว้าวไฟป่าน
0: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ

0: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: เนี่ย
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกอย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: เด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมว

ัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลักเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่น

terrestrial plant. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L-P-L-A-N-T. Terrestrial plant. แปลว่าพืชบก

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแคและดอกสโหน่ค่ะ

0: ำศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a uL I F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศกับคุณชนาการสุวรรณวงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนาการครับเชิญครับ
2: คุณผู้ชมคะณบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ดิฉันได้ยืนจุดนี้ยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีโดยวันนี้เป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เดินทางมาก็ต้องเข้ามาจุดนี้เป็นอันดับแรกและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในบริเวณงานวันนี้ยังคงปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยด้วยความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและความสำรวมของผู้มาร่วมงานทุกย่างก้าวและทุกการกระทำล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความอาลัยที่ประชาชนมีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งโดยต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ต่างสำนึกในพระเมตตาพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการที่ทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับพระเมตตาธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลอย่างโครงการกำลังใจเพื่อผู้ก้าวพลาดโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและยังคงจดจำความน่ารักของพระองค์อย่างไม่มีวันลืม
3: แต่ได้มีโอกาสมาทำถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนเมืองพาอาศัยยามยากสภากาชาดไทยร่วมกับพระองค์ท่านในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มากราบพระองค์ท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราเห็นจริยวัตรของท่านเนี่ยท่านมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์แล้วก็พวกเราประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหล่าใดหมู่ใดก็คงเสียใจที่ท่านได้สิ้นพระชนม์นะครับเพราะว่ากรณีกิจของท่านเนี่ยมากมายที่เรามาในวันนี้ก็เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่มากราบแล้วก็ให้พระองค์ได้สถิตในสวงสวรรค์ที่เป็นวิมานของท่าน
4: ค่ะดีใจมากราบพระจุกก็ตอนสมเด็จแม่มากราบครั้งแล้วตอนนี้ว่าจะกลับวันที่20เนี้ยก็เลยพอดีองค์พาท่านจะก็เลยมากราบท่านอีกครั้งจะกลับแล้วก็กล่าวว่าจะก้อยขึ้นมาเดือนธันวามาเผาพระศพสมเด็จแม่จะกลับไปบ้านก่อนเพราะแม่จะโรงพยาบาลก็นัดหมอก็นัดพระองค์ท่านน่ะเป็นผู้ที่มีอุตสาหะวิริยะท่านเก่งมากเลยแต่ละกรณียกิจของท่านน่ะประทับใจท่านเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าความ สามารถของท่านความดีของท่านที่ท่านทำอ่ะตามรอยสมเด็จย่าสมเด็จพ่อเด็จปู่ดังนั้นก้าวพระปิชาสามารถทุกอย่างจริงรู้สึกเสียใจมากที่ได้ข่าวท่าน
2: ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เติบโตมาแล้วก็เจอพระองค์ท่านเลยคือเรารู้สึกมีความผูกพันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งค่ะคือตั้งแต่ได้ข่าวก็คือรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจคือมีความรู้สึกว่าเราอยากให้พระองค์ท่านอยู่กับเราให้นานๆกว่านี้อีกนิดนึงอยากให้อยู่ไปนานๆจนเรารู้สึกว่าอยากให้เราโตไปมากกว่านี้อีกแต่ว่าณวันนี้คือถ้าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วถามว่าทำใจได้ไหมก็ยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยพร้อมๆกันค่ะ
5: ด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสบนิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้ข้อมูลและดูแลความเรียบร้อยแม้ในขณะนี้เราคนไทยจะอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่ภาพแห่งการร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและสืบสานพระปณิธานจะส่งผลให้เป็นพลังแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่จะสถิตในดวงใจของคนไทยตลอดไป
0: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
1: ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดอมรินทารามหรือวัดตาลทางจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: ที่จังหวัดสระบุรีทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและผู้เข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะทางจังหวัดและคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยที่วัดศรีสุทธาวาสมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ไปฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568จังหวัดยะลาที่ได้ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจที่ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยบอกว่าภาพวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำไม่เคยเลือนหายในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าจะขอสืบสานพระปณิธานในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนางสุริยนาถระเด่นกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568 ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะตัวแทนจังหวัดยะลาที่นำผลงานเด่นของบ้านบรรนังกาแจอำเภอทานโตไปร่วมจัดแสดงนางสุเรน่าเล่าถึงพระจริยวัตรอันเป็นกันเองเมื่อพระองค์เสด็จไปยังบูธทรงถามทรงซักถามและประทานคำแนะนำอย่างใกล้ชิดมีมุมเล็กๆที่ชวนให้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อนึกถึง

0: นางซูเรน่าเปิดเผยถึงความรู้สึกต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวพระอาการประชวรนั้นก็มารอปาฏิหาริย์ให้ทรงหายเป็นปกติเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนรู้สึกเสียใจและใจหายอย่างที่สุดเพราะพระองค์เป็นต้นแบบทรงเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความเก่งความแกร่งและความรอบรู้โดยเฉพาะโครงการกำลังใจพระราชทานความช่วยเหลือแก่สตรีผู้ต้องขังในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้นางซูเรน่ายืนยันหนักแน่นว่าจะขอสืบสานพระปณิธานโดยน้อมนำแนวทางปฏิบัติตนและพระจริยวัตรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
1: ในฐานะประสงค์นิกรไทยคนหนึ่งนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะตั้งแต่ข่าวทราบข่าวการประชวรของพระองค์ท่านก็เฝ้ารอวันที่พระองค์ท่านได้ฟื้นนะคะได้หายเป็นปกตินะคะแต่พอทราบข่าวสิ้นพระชนม์แล้วรู้สึกใจหายนะคะแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่ราชวงศ์เนี่ยได้สูญเสียพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างในเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงนะคะหลายๆคนนะคะที่ได้มองดูพระองค์ท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแกร่งนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ในหลายๆด้านนะคะซึ่งเหมาะกับในยุคสมัยที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะคะที่มีต้องมีความสามารถหลายๆอย่างนะคะ
2: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีทั้งหน่วยงานและประชาชนนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาให้ทางร้านใส่กรอบค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณขณะที่เจ้าของร้านกรอบรูปนะคะร่วมถวายความอาลัยพร้อมทั้งตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างนางสาวทัศนีชิวปรีชาหรือว่าคุณเปิ้ลค่ะเป็นเจ้าของร้านรับทำกรอบรูปในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าช่วงนี้ที่ร้านก็มีทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาใส่กรอบเป็นจำนวนมากแม้จะทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดและหากเลือกได้ก็อยากใส่กรอบพระรูปในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองมากกว่าคุณเปิ้ลยังเล่าด้วยนะคะว่าจะนึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นกันเองของพระองค์จากการติดตามพระกรณียกิจต่างๆและจากการบอกเล่าของคนรู้จักที่เคยได้มีโอกาสรับเสด็จในฐานะประสบกนิกรชาวไทยก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป
3: อยากให้ท่านทำกรอบที่รู้สึกเป็นสิริมงคลอะไรมากกว่าท่านเป็นจะร้องไห้เนาะท่านน่ารักนะคะแล้วรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นคือท่านเสด็จไปที่บ้านเพที่ระยองตัวเองก็จะมีน้องสาวที่ทำร้านอาหารนะคะท่านเคยเสด็จไปทานอาหารที่นั่นแล้วก็น้องสาวก็เล่าให้ฟังประทับใจอะค่ะท่านเป็นกันเองเหมือนกับเป็นประชาชนธรรมดาเลยไม่ได้วางตัวนะคะเรารู้สึกทั้งที่เราไม่ได้เจอพระองค์ท่านเองแต่ว่าจากการที่น้องเล่าให้ฟังไปร้านนะคะก็รู้สึกค่ะรู้สึกตื้นตันกับท่านนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ท่านมีอายุน้อยเกินไป
0: ทันตสถานหญิงพิษณุโลกนำผู้ต้องขังหญิงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวทิพารัตน์โชติพิทยานนท์ผู้อำนวยการทันตสถานหญิงพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการนำผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นทรงเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อประทานโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังทรงผลักดันบทบาทสตรีในกระบวนการยุติธรรมโดยทรงนำมาตรฐานสากลการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จและยอมรับในระดับนานาชาติและยังทรงรับเป็นประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทรงใส่พระทัยในด้านการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียม
2: ทางด้านกรมสุขภาพจิตค่ะได้แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าจากเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจจะส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมนำไปสู่สภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาของการสูญเสียมนุษย์อาจมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเศร้ารู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นทางกรมสุขภาพจิตได้แนะนำประชาชนให้พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยในระดับที่พอดีโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่คนใกล้ชิดก็สามารถช่วยเหลือด้วยการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเปิดพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกชวนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างเหมาะสมและสังเกตสัญญาณเสี่ยงอย่างเช่นอาการซึมเศร้าที่รุนแรงฉุนเฉียวผิดปกติหรือว่าการพูดถึงการทำร้ายตัวเองนอกจากนี้ยังสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงกรมสุขภาพจิตเชื่อว่าความโศกเศร้าจะคลี่คลายลงเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสมและการที่มีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนหยุดแชร์ภาพปลอมปรับแต่งด้วย AI เกี่ยวกับสถาบันนะครับพร้อมเตือนผู้นำเข้าส่งต่อเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเพจของทีมโฆษกกอรมน.ได้เผยแพร่ข้อความกรณีที่พบภาพที่ถูกสร้างและก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภาพดังกล่าวถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณรับส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลทั้งนี้การนำเข้าสู่เผยแพร่และการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จจนก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: วันนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ๊ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
3: ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูตินครปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับเด็กต้นทางครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพไปใช่ไหมครับซึ่งหวังว่านักเรียนปลายทางน่าจะจำบทเรียนครั้งที่แล้วได้นะครับเราได้รู้จักการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพไปแล้วว่าในภาพวาดของเราควรจะมีวิธีการจัดองค์ประกอบอย่างไรแล้วก็แก้ไขปัญหาภาพวาดอย่างไรใช่ไหมครับวันนี้ครับครูอาร์ตมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำอีกแล้วนะครับเป็นกิจกรรมสนุกเกี่ยวกับศิลปะนะครับเราจะขึ้นบทเรียนครั้งใหม่นะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ครั้งที่2นะครับชื่อเรื่องคุณค่างานศิลป์นะครับแล้วก็ชื่อเรื่องวันนี้เราจะมาดูประเภทงานทัศนศิลป์กันนะครับเรามาดูกันว่าในผลงานแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆอยากทราบหรือยังครับว่างานทัศนศิลป์มีประเภทอะไรบ้างครับ
1: อยาก
0: ทราบใช่ไหมครับอ่ะก่อนอื่นเลยครูอาร์ตมีวิดีโอนะครับเป็นวิดีทัศน์มาฝากนักเรียนให้ร่วมกันชมนะครับแต่เราจะชมอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่าในวิดีโอนั้นมีงานศิลปะประเภทไหนบ้างนะครับเพราะว่าปกติแล้วศิลปะพบได้ในชีวิตประจำวันมากมายใช่ไหมครับศิลปะอยู่รอบตัวเรานะครับมองไปพบเห็นสิ่งใดก็อาจจะเป็นงานศิลปะได้วันนี้เราจะมาดูกันว่างานศิลปะที่ครูอาร์ตนำมาให้ชมมีประเภทใดบ้างนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนปลายทางตั้งใจชมวิดีทัศน์นะครับแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ว่าในวิดีทัศน์ที่ครูอาร์ตเตรียมมานั้นมีทัศนศิลป์ประเภทใดบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเด็กๆเคยดูโขนไหมครับถ้าใครไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ
2: โขนศิลปะการแสดงชั้นสูงคู่แผ่นดินไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดแสดงโขนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามโขนพระราชทานความงดงามที่รังสรรค์ขึ้นด้วยศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง

ิราพรและหัวโขนเป็นเครื่องสวมหัวงานศิลปะที่ต้องอาศัยการค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อถ่ายทอดบุคลิกอารมณ์ความรู้สึกและฐานันดรศักดิ์ของตัวละคร

เปิดหน้าผสมผสานวิธีการแบบโบราณโดยศึกษาจากภาพจิตรกรรมกับวิธีการแต่งหน้าร่วมสมัยช่วยให้ตัวละครสื่ออารมณ์และมีความงามยิ่งขึ้นเมื่ออยู่บนเวทีที่ประกอบพร้อมทั้งแสงและสีพัสตราพรหรือเครื่องแต่งกายจากฝีมือช่างทอและช่างปักของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้ถ่ายทอดและฟื้นฟูงานแบบโบราณและนำมาพัฒนาให้เหมาะกับการแสดงบนเวทีในปัจจุบันที่เมื่อต้องแสงไฟก็ยิ่งขับเน้นความงดงามอย่างเมื่อตัวละครขยับร่ายรำตามกระบวนท่าถนิมพิมพาพรหรือเครื่องประดับล้วนเป็นงานประณีตศิลป์ของช่างฝีมือทั้งในงานโลหะงานฝังอัญมณีงานกระไหล่ทองจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรงดงามตามแบบโบราณ

ความโดดเด่นประการหนึ่งของโขนพระราชทานคือศิลปกรรมการสร้างฉากและเครื่องประกอบฉากโดยการผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้ากับความงดงามของงานจิตรกรรมและศิลปกรรมตามขนบจารีตได้อย่างลงตัวสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมและอาจกล่าวได้ว่าเป็นขนร่วมสมัยที่ยังคงรักษาจารีตไว้ได้อย่างครบถ้วนเบื้องหลังความงามสง่าแห่งนาฏกรรมสูงค่าคือการถ่ายทอดทักษะศิลปะการแสดงที่เคี่ยวกรำฝึกฝนกันนับเป็นแรมปี

ทของครูผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และกีตศิลป์ทำให้โขนพระราชทานเป็นที่รอคอยของผู้ชมจำนวนมากมาโดยตลอด10ปี

0: ขนพระราชทานมรดกอันทรงคุณค่าสมบัติสินคู่แผ่นดินไทย
1: ยังไงบ้างครับเด็กๆเด็กๆเคยรู้จักโขนแล้วใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเคยไปรับชมแล้วด้วยก็ได้นะครับไหนควัดขอสอบถามหน่อยมีนักเรียนคนไหนเคยไปชมโขนพระราชทานบ้างครับยังไม่เคยเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะครับเด็กๆอาจจะเคยเห็นในทีวีตามสื่อต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางก็อาจจะเคยพบเจอบ้างนะครับควัดเชื่อว่านักเรียนคนไทยส่วนใหญ่นะครับจะต้องรู้จักโขนเป็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของชาติแล้วก็เป็นศิลปะประจำชาติด้วยนะครับปัจจุบันก็ได้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับจากองค์กรยูเนสโกนะครับขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์กว่าจะเป็นโขนพระราชทานนะครับจากโขนพระราชทานโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับคำถามนะครับเด็กๆหลังจากที่ชมวิทยทัศน์เมื่อสักครู่แล้วนักเรียนได้เห็นงานศิลปะใดบ้างครับให้นักเรียนระบุชื่องานทัศนศิลป์หรือว่างานศิลปะที่นักเรียนเห็นเมื่อสักครู่นะครับจดลงไปในกระดานได้เลยนะครับแต่ละกลุ่มให้นักเรียนระบุชื่องานศิลปะที่พบเจอในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเขียนชื่องานศิลปะลงในสมุดหรือว่าบนกระดานของนักเรียนก็ได้นะครับกวนให้เวลาเขียนสักครู่นึงนะครับแต่ละกลุ่มสามารถเขียนได้หลายข้อเลยนะครับเพราะว่าในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่มีงานศิลปะต่างๆมากมายเลยนะครับเขียนได้เลยนะครับเจออะไรบ้างที่เป็นงานศิลปะนักเรียนลองปรึกษากันก็ได้นะครับพูดคุยแล้วก็จดบันทึกได้เลยนะครับมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเขียนได้เยอะที่สุดแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดนะครับ

ช่วยกันคิดได้นะลูกเมื่อสักครู่มีงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลังจากที่เราระบุชื่องานศิลปะไปแล้วนะครับเราจะมาร่วมวิเคราะห์กันว่าแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างนะครับในงานทัศนศิลป์หรือว่างานศิลปะของไทยนะครับ

0: หมดเวลาเอาวางปากกาครับแต่ละกลุ่มวางปากกาเอาเท่าที่ได้นะครับไหนมาลองดูคำตอบของเพื่อนๆต้นทางกันก่อนนะครับถ้านักเรียนปลายทางเขียนคำตอบเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางสำรวจคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับมาที่กลุ่มที่1ก่อนครับหยิบไมค์พูดให้เพื่อนฟังหน่อยครับกลุ่มที่1หนูเห็นอะไรบ้างในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ที่เป็นงานศิลปะครับบอกเป็นข้อๆได้เลยลูกมีอะไรบ้างครับ
1: การแต่งหน้าค่ะ
0: การแต่งหน้า
1: ศิลปะลายไทยค่ะการตัดชุดค่ะการออกแบบโขน
0: การออกแบบโขนกลุ่มที่1ได้4ข้อประมือให้เพื่อนครับเก่งมากมาดูซิว่ากลุ่ม2จะคล้ายกับเพื่อนหรือเปล่ากลุ่มที่2ครับใช้ไมค์พูดได้เลยลูก
2: วรรณศิลป์
0: วรรณศิลป์ครับ
2: นาฏศิลป
0: ์นาฏศิลป์ครับ
2: พิจิตรศิลป
0: ์พิจิตรศิลป์ครับ
2: ดุริยางค
0: ศิลป์ดุริยางคศิลป์ได้4ข้อเก่งมากครับประมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ใช้คำศัพท์ยากมากนะครับเมื่อสักครู่เห็นคำว่าพิจิตรศิลป์ด้วยนะครับถ้าถูกต้องก็คือใช้คำว่าวิจิตรนะครับเป็นวแหวนนะครับแต่พิจิตรศิลป์ก็ความหมายเดียวกันนะครับเป็นความหมายเดียวกันใช้ได้ลูกกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ได้งานศิลปะอะไรบ้างครับข้อที่1คือ
2: ศิลปะ
0: ศิลปะหัวข้อใหญ่มากข้อที่2ครับ
2: วรรณศิลป
0: ์วรรณศิลป์ครับ
2: นาฏศิลป์
0: นาฏศิลป
2: ์และดุริยางคศิลป
0: ์ดุริยางคศิลป์นะครับดุริยางคศิลป์ต้องสะกดให้ถูกนะครับดุริยางใช้รอเรือสระอินะครับกลุ่มที่4ครับพูดได้เลยครับ
3: วรรณศิลป
0: ์วรรณศิลป์ครับ
3: ศิลปะการแต่งหน้า
0: การแต่งหน้าครับ
3: อลังการศิลป
0: ์อลังการศิลป์และ
3: นาฏศิลป์คร
0: ับนาฏศิลป์โปรมือให้กลุ่มที่4ครับมาดูกลุ่มสุดท้ายจะมีอะไรแตกต่างจากเพื่อนหรือเปล่านะครับกลุ่มที่5ลูกลุ้นคำตอบนะครับอาจจะมีอะไรที่แปลกจากกลุ่มอื่นหรือเปล่าข้อที่1ครับ
2: วรรณศิลป์คร
0: ับ วรรณศิลป์ครับ
2: นาฏศิลป์คร
0: ับ นาฏศิลป์ครับ
2: อลังการฉากศิลป์คร
0: ับ
2: อ
0: ลังการฉากศิลป์ครับ
2: การแต่งหน้า
0: การแต่งหน้าและข้อสุดท้าย
2: ลายไทยครับ
0: ลายไทยโปรมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5น่าจะได้คำตอบเยอะที่สุดใช่ไหมลูกได้5คำตอบนักเรียนปลายทางล่ะครับได้กี่คำตอบกันเอ่ยนะครับจากวีทัศน์เมื่อสักครู่นักเรียนนะครับเห็นแล้วว่ามีงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งประเภทของศิลปะแล้วนะครับเราจะแบ่งได้3อย่างใหญ่ๆนะครับ1ทัศนศิลป์ก็คือชื่อวิชาเราใช่มั้ยครับทัศนศิลป์ก็คือศิลปะที่สามารถมองเห็นได้โดยสายตาอย่างเดียวนะครับก็คือศิลปะการวาดภาพการปั้นต่างๆใช่ไหมครับหัวข้อที่2ก็คือดุริยางคศิลป์นะครับเรียกได้ว่าเป็นโสตศิลป์โสตแปลว่าการฟังใช่ไหมลูกโสตศิลป์ก็คือศิลปะที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการฟังอย่างเช่นดุริยางคศิลป์นะครับเราหลับตาฟังก็ได้ใช่ไหมครับหลับตาฟังก็ยังรู้ว่าคือเสียงเพลงเสียงดนตรีใช่ไหมครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนาฏศิลป์นาฏศิลป์ก็คือโสตทัศนศิลป์นะครับก็คือรวมทุกอย่างเลยทั้งมองแล้วก็ดูด้วยทั้งดูแล้วก็ฟังด้วยนะครับเรียกได้ว่าศิลปะจากเมื่อสักครู่นะครับแบ่งเป็น3อย่างใหญ่ๆนะครับทัศนศิลป์ดุริยางคศิลป์แล้วก็นาฏศิลป์นะครับทีนี้เราจะมาเจาะไปที่ประเภทของทัศนศิลป์กันนะครับหรือวิชาของเราเนี่ยแบ่งเป็นประเภทใดบ้างนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับจากวิดิทัศน์การแสดงโขนนะครับมีงานศิลปะทัศนศิลป์ทุกประเภทเลยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างที่1คือการแบ่งประเภทงานทัศนศิลป์นะครับอย่างที่2การเปรียบเทียบความแตกต่างของประเภทงานทัศนศิลป์นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายรูปแบบงานทัศนศิลป์เป็น3อย่างที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้อย่างง่ายนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับให้นักเรียนสังเกตภาพจากวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับโขนเมื่อสักครู่เลยนะครับทั้ง4ภาพนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับให้ลองเปรียบเทียบสิครับมีใครอยากตอบไหมลูกคิดว่า4ภาพนี้มีอะไรเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันบ้างครับเป็นงานศิลปะทั้ง4ภาพเลยนะครับแล้วก็เป็นศิลปะที่อยู่ในโขนทั้ง4ภาพเลยนะครับ4ภาพนี้นะครับนักเรียนปลายทางลองตอบสิครับว่าทั้ง4ภาพนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างครับให้เวลานักเรียนปลายทางตอบคำถามคุณครูปลายทางสักครู่นะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้นะครับมีใครอยากตอบไหมลูกเชิญครับกลุ่มที่1มีอะไรแตกต่างกันบ้างลูก
4: ประเภทของงาน
0: ประเภทของงานเก่งมากประมือให้เพื่อนครับแน่นอนครับทั้ง4ภาพเป็นงานคนละประเภทกันนะครับมาดูที่ภาพที่1ก่อนนะครับ ภาพที่หนึ่งนักเรียนเห็นเป็นภาพเขียนเป็นภาพวาดใช่ไหมลูกภาพวาดเขาเรียกว่างานประเภทจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมหรือว่าภาพวาดเป็นงานแบนๆสองมิตินะครับตามฝาผนังหรือตามสมุดวาดเขียนของเราถ้าเราเอามือไปสัมผัสงานพวกนี้นะครับก็คือจะแบนๆไปเลยนะครับส่วนภาพที่สองล่ะครับเป็นหัวโขนใช่ไหมลูกหัวเด็กๆรู้จักตัวละครนี้ไหมครับอะไรครับหนุมานนะครับการทำหัวโขนนะครับถือเป็นงานประติมากรรมชนิดหนึ่งนะครับประติมากรรมก็คือการสร้างงานสามมิตินะครับอันนี้เป็นการทำหัวโขนนะครับเรียกว่างานประติมากรรมอันนี้สองประเภทแล้วนะหนึ่งจิตรกรรมสองประติมากรรมภาพต่อมาครับภาพที่สามเห็นเป็นรูปอะไรลูกเป็นลายผ้าใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าผ้าผืนนี้เขามีกระบวนการทำยังไงครับเด็กๆคิดว่าผ้าที่เขาใช้ในการแสดงเขามีวิธีการทำผ้ายังไงให้เป็นลวดลายแบบนี้ครับระบายใช่ไหมลูกมีเพื่อนตอบว่าระบายนะครับภาพนี้นะครับเขาเรียกว่าการพิมพ์ภาพนะครับเป็นงานภาพพิมพ์เรียกว่าภาพพิมพ์ลายอย่างนะครับแตกต่างจากการระบายตรงที่เขามีแม่พิมพ์ในการพิมพ์นะครับภาพพิมพ์ลายอย่างอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างนึงของไทยนะครับที่สวยงามมากๆนะครับนอกจากจะมีการพิมพ์แล้วก็มีการปักการทอด้วยนะครับสำหรับใช้ในการแสดงโขนแล้วก็งานประเภทสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายเด็กๆจะเห็นว่าแตกต่างจากงานอื่นเลยก็คือมันนูนออกมาใช่ไหมครับสามารถสัมผัสได้นะครับเขาเรียกว่างานสถาปัตยกรรมนะครับงานสถาปัตยกรรมก็คืองานที่ก่อสร้างนะครับเป็นรูปแบบของอาคารสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง

0: นะครับยกตัวอย่างในโขนก็คือการทำฉากโขนนะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการแสดงโขน1ชุดนะครับจะประกอบไปด้วยงานศิลปะแทบทุกประเภทเลยนะครับทีนี้มาดูงานประเภทแรกก่อนประเภทจิตรกรรมนะครับคนที่สร้างสรรค์งานจิตรกรรมเรียกว่าอะไรครับคนที่วาดรูป
1: จ
0: ิตรกรเก่งมากนะครับประเภทงานจิตรกรรมคืองานที่แสดงออกด้วยการวาดหรือว่าการระบายสีนะครับเป็นงานประเภท2มิตินะครับผู้สร้างสรรค์เขาเรียกว่าจิตรกรนะครับมาดูตัวอย่างผลงานกันดีกว่านะครับผลงานชิ้นนี้นะครับชื่อดังมากๆนะครับนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเป็นผลงานของวินเซนต์แวนโกะนะครับชื่อภาพก็คือ Starry Night นะครับชื่อไทยก็คือราตรีประดับดาวนะครับผลงานชิ้นนี้ก็ชื่อดังมากๆนะครับเป็นงาน2มิติเรียกว่างานจิตรกรรมนะครับมาที่ศิลปินไทยกันบ้างนะครับอันนี้เป็นศิลปินของคนไทยนะครับชื่ออาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจนะครับเป็นผลงานภาพสีน้ำนะครับสวยไหมครับ
1: สวย
0: สวยนะครับเป็นงาน2มิตินะครับเรียกว่าจิตรกรรมงานประเภทต่อมานะครับเรียกว่างานประติมากรรมนะครับประติมากรรมหรือว่างาน3มิตินะครับเกิดจากการปั้นการก่อนะครับหรือการแกะสลักก็ได้นะครับอาจจะใช้วัสดุอื่นๆในการสร้างผลงานให้เป็น3มิตินะครับคนที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมเรียกว่าอะไรครับปฏิมากรนะครับปฏิมากรก็คือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับทีนี้ปฏิมากรรมมันจะมี2คําเป็นแบบนี้ปฏิที่เป็นปปารอเรือสระอะต่อเต่าสระอิอ่านว่าปฏิมากรรมแบบควบกรรมนะครับแล้วก็มีอีกคํานึงนะครับอ่านคล้ายๆกันเลยคือปฏิมากรรมเป็นปปาตปตักสระอินะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1แล้วกันลองเขียนตามคุณครูครับปปาลองสะกดให้เพื่อนดูครับเพื่อนๆไปทางจะได้เข้าใจนะครับตปตักครับตปตักลูกลองเขียนต่อประตักสไลอีครับแล้วก็กรรมกอไก่รอเรือ2ตัวแล้วก็มอม้าครับชูให้เพื่อนดูลูกถ้าเขียนแบบนี้นะครับปฏิมากรรมคำนี้ความหมายเดียวกันนะครับหมายถึงงานปั้นงาน3มิติเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำนี้จะใช้สำหรับพระพุทธรูปเท่านั้นนะครับถ้าเจอพระพุทธรูปที่เกิดจากการปั้นการหล่อหรือการแกะสลักก็แล้วแต่นะครับให้ใช้คำนี้นะครับส่วนงานปั้นประเภทอื่นๆให้ใช้ประติมากรรมแบบนี้นะครับเป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าใช้คนละอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างผลงานกันบ้างนะครับประติมากรรมแบบนูนต่ำนะครับก็คือเป็นงานขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากพื้นนะครับเป็นตัวอย่างภาพนี้นะครับเกิดจากการแกะสลักไม้นะครับแล้วก็มีการอาจจะเอาไปใช้ในการทำเป็นแกะสลักหินก็ได้นะครับนอกจากมีนูนต่ำแล้วก็มีนูนสูงนะครับนูนสูงก็คือสูงจากพื้นขึ้นมานะครับเกือบเกินครึ่งตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นการแกะสลักหินในสมัยโบราณนะครับอันนี้ประติมากรรมนูนสูงนะครับมีนูนต่ำนูนสูงแล้วก็อะไรเอ่ยลอยตัวเก่งมากครับประติมากรรมลอยตัวก็คือนูนขึ้นมาจากพื้นแทบทั้งตัวเลยนะครับมองเห็นได้รอบด้านนะครับเรียกว่าประติมากรรมแบบลอยตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นการแกะสลักหินนะครับไป2ประเภทแล้วมาที่ประเภทที่3นะครับการทำภาพพิมพ์นะครับอย่างที่เราเคยเรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1ใช่ไหมลูกจำภาพพิมพ์ได้ไหมครับภาพพิมพ์คือการนำแม่พิมพ์มาพิมพ์ในวัสดุรองรับที่เป็นพื้นระนาบนะครับเป็นงาน2มิติเหมือนกับภาพวาดเลยแตกต่างตรงที่มีการสร้างน้ำหนักนะครับพื้นผิวด้วยการเจาะหรือแกะสลักแม่พิมพ์ให้มีความหนาหรือนูนขึ้นมานะครับเรียกว่าการทำภาพพิมพ์นะครับยกตัวอย่างผลงานนะครับอันนี้เป็นผลงานของศิลปินไทยนะครับชื่ออาจารย์ประหยัดพงดำนะครับเป็นเทคนิคการภาพการพิมพ์ภาพด้วยการแกะไม้นะครับนำแผ่นไม้มาชิ้นใหญ่ๆแล้วก็แกะเป็นลวดลายนี้นะครับแล้วก็ทาหมึกพิมพ์แล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษนะครับเรียกว่าการทำภาพพิมพ์ไป3ประเภทแล้วนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบงานทัศนศิลป์กันดีกว่าเมื่อกี้เราได้เรียนประเภทไปใช่ไหมครับครูอาจยกตัวอย่างไปแค่3ประเภทคือจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์ใช่ไหมลูกจริงๆแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะได้เรียนในระดับที่โตขึ้นนะครับวันนี้ป.5เราจำแค่3อย่างไปก่อนนะจิตรกรรมคือภาพวาดประติมากรรมคืองาน3มิติแล้วก็ภาพพิมพ์ก็คือการทำแม่พิมพ์มาพิมพ์ลงในกระดาษนะครับป.5เรียน3อย่างก่อนนะเรียกว่าประเภทงานทัศนศิลป์ลำดับต่อมาเรามาดูรูปแบบกันบ้างว่าในงานศิลปะมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับมาที่แบบที่1รูปแบบเสมือนจริงนะครับก็คือการนำภาพเหมือนจริงมากๆนะครับวาดก็วาดเหมือนจริงปั้นก็ปั้นเหมือนจริงนะครับพิมพ์ภาพก็พิมพ์ให้เหมือนแบบจริงๆเรียกว่ารูปแบบเสมือนจริงนะครับนอกจากมีเสมือนจริงแล้วนะครับยังมีรูปแบบตัดทอนตัดทอนก็คือการสร้างงานลดทอนมาจากแบบที่เหมือนจริงๆนะครับเมื่อสักครู่เป็นภาพคนแบบเหมือนคนจริงๆใช่ไหมครับแต่ถ้าตัดทอนก็คือตัดทอนรายละเอียด

จะมีอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานเองนะครับเพราะฉะนั้นงานประเภทนี้จะเป็นงานที่สามารถตีความได้หลากหลายมากนะครับเพราะว่าไม่เหมือนจริงแล้วก็ดูไม่ออกว่าคือรูปอะไรด้วยนะครับเขาเรียกว่าตามความรู้สึกหรือว่า abstract art นะครับเรารู้จักประเภทงานทัศนศิลป์ไปแล้วทีนี้ครูอาร์ตจะให้พวกเราทำใบงานนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำผลงานไปพร้อมๆกันนะครับมาดูคำชี้แจงของใบงานนะครับในใบงานนะครับจะประกอบไปด้วยรูปภาพ3รูปใช่ไหมลูกให้เราช่วยกันเขียนว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นงานประเภทไหนนะครับมีจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับป.5 เราเรียน3อย่างคือจิตรกรรมภาพวาดประติมากรรมการสร้างงาน3มิติแล้วก็อันสุดท้ายก็คือภาพพิมพ์นะครับการพิมพ์ภาพให้นักเรียนเขียนว่าเป็นงานประเภทไหนนักเรียนคิดว่าเขาใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการสร้างสรรค์นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาฟังคำชี้แจงของคุณครูปลายทางกันนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมใบงานให้กับนักเรียนรวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการแบ่งประเภทของผลงานทัศนศิลป์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูอาจะทิ้งเวลาให้นักเรียนเขียนใบงานสักครู่หนึ่งครับดูภาพแล้วตอบคำถามว่าเป็นงานประเภทไหนนะครับเดี๋ยวครูอาย้ำให้มี3ประเภทนะมีจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับ

0: เมื่อเขียนประเภทผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเขียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำภาพผลงานนั้นๆด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าจิตรกรรมเขาใช้อุปกรณ์อะไรสร้างสรรค์บ้างลูกแน่นอนต้องมีสีใช่ไหมลูกมีสีก็ต้องมีผู้การมีอะไรเอ่ยก่อนที่จะมีการวาดภาพก็ต้องใช้อะไรวาดลูก
1: ดินสอ
0: ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับวาดเขียนนะครับนักเรียนลองเดาดูซิว่าศิลปินเขาใช้อะไรวาดนะครับ

ปฏิมี2แบบนะลูกปฏิมากรรมมี2แบบนะถ้าเป็นตอปตักใช้สำหรับพระพุทธรูปเท่านั้นจากภาพใช่พระพุทธรูปไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมให้ใช้ปฏิอีกแบบนึงเป็นปอปลาเรือสละอาครับปฏิมากรรมนะของเอิร์ธสะกดถูกครับเขียนถูกต้องครับทีนี้เรามาเดากันว่าภาพที่2นะครับภาพงานปฏิมากรรมนักเรียนคิดว่าเขาใช้วัสดุอะไรสร้างสรรค์ผลงานลูกนักเรียนดูภาพที่2ครับเป็นรูปปั้นใช่มั้ยลูกเป็นรูปปั้นแน่นอนว่าคืองานปฏิมากรรมใช่มั้ยครับทีนี้ศิลปินเขาใช้วัสดุใดบ้างในการทํางานปฏิมากรรมครับลองเขียนไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับอะไรนะลูกเป็นโลหะชนิดหนึ่งครูอาจจะยังไม่บอกว่าคืออะไรนักเรียนลองตอบก่อนเป็นโลหะหนึ่งชนิดใช้สำหรับหล่อได้รู้จักการหล่อไหมลูกการหล่อคือการนำโลหะไปหลอมละลายแล้วก็เทใส่ในแม่พิมพ์นะครับเรียกว่าการหล่อ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์รายงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานของนักเรียนรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของผลงานด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่นักเรียนทำรายงานเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยกันนะครับว่านักเรียนทำถูกหรือไม่นะครับสามารถแบ่งประเภทของผลงานศิลปะถูกต้องหรือไม่แต่ก่อนที่เราจะไปเฉลยใบงานกันครูอาร์ตมีกิจกรรมให้เราทำนะครับส่งตัวแทนกลุ่มออกมากลุ่มละ1คนครับอ่ะให้นักเรียนส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนใครก็ได้อ่ะกลุ่มไหนช้าสุดจะโดนทำโทษกลุ่มละ1คนกลุ่มละ1คนกลุ่มละ1คนใครมาก่อนอาจจะรางวัลก่อนนะอ่ะตัวแทนกลุ่มไหนลูกกลุ่ม5ตัวแทนกลุ่ม3กลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม2อ้าวปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มของเราก่อนเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าอ่ะขอไมค์หน่อยลูกขอไมค์หน่อยขอไมค์หน่อยครับอ่ะตื่นเต้นมั้ยลูกกลัวมั้ยคิดว่าครูอาจะให้ทำอะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: อ่ะครูอาจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันตอบคำถามโดยที่นักเรียนสังเกตภาพด้านหลังมั้ยลูกเห็นภาพด้านหลังมั้ยคว้าจะให้เราตอบคำถามว่าเป็นผลงานศิลปะประเภทใดนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: นักเรียนต้นทางพร้อมไหมลูกอ่ะพร้อมแล้วหันหน้ามาครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับมาดูว่านักเรียนต้นทางจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ว่าภาพผลงานศิลปะด้านหลังครูอาร์ตที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นผลงานศิลปะประเภทใดบ้างมี3ประเภทนะมีจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์ตอบได้แค่3อย่างนี้นะอ่ะพร้อมไหมอ่ะครูอาร์ตนับก่อนมีกี่ภาพด้านนู้นมี1 2 3แล้วก็ด้านล่างอีก1ใช่มั้ยลูกเป็น4ด้านนี้มี1 2 3 4 5มี5ภาพอ่ะ5บวก4เป็นเท่าไหร่ลูก9 9ใช่มั้ยเรามี5คนใช่มั้ยครับอ่ะเดี๋ยวให้ตอบคนละ2ภาพนะอีกคนนึงตอบได้ภาพเดียวอ่ะตอบภาพเดียวหรือ2ภาพดี
3: ภาพเด
0: ีย
3: ว
0: ภาพเดียวโหคนแรกจะเอาภาพเดียวนะครับมาดูกันว่าเพื่อนจะตอบถูกหรือไม่นะครับอ่ะภาพนี้ลูกนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นผลงานประเภทใดครับมีจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
4: ์จิตรกรรมครับ
0: จิตรกรรมถูกไหมครับถูกนะครับเพราะว่าจิตรกรรมคือภาพวาดมี2มิตินะครับภาพนี้ใช้สีช็อคในการระบายนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนเก่งมากตอบ1คำถามใช่มั้ยอ่ะโอเคแสดงว่าที่เหลือจะต้องตอบคนละ2คำตอบนะครับอภิสราพร้อมไหมลูกภาพที่กว่าจะชี้ให้ดูคือภาพนี้อ่ะเป็นผลงานประเภทไหนครับตอบได้เลยลูกภาพนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมกันได้นะครับประเภทอะไรครับ
4: จิตรกรรม
0: จิตรกรรมนะครับเก่งมากนะครับปรบมือให้เพื่อนครับจิตรกรรมนะครับเป็นภาพเทคนิค4โปสเตอร์นะครับในการระบายแบบจุดนะครับอีก1ภาพดูภาพนี้ครับ
4: ปฏิกรรมค่ะ
0: ปฏิมากรรมใช่มั้ยครับอ่ะปฏิมากรรมถูกต้องมั้ยลูกถูกมั้ยครับอันนี้ตอบพร้อมกันครับภาพนี้เป็นงานประเภทไหนลูก
5: จ
0: ิ
5: ตรกรรม
0: จิตรกรรมนะครับจิตรกรรมนะอ่ะขอบใจมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากอ่ะคนต่อมาณภัทรลูกณภัทรเอาภาพนี้ครับเป็นผลงานประเภทไหนครับ
4: จิตรกรรม
0: จิตรกรรมนะครับเป็นเทคนิคสีช็อคในการระบายนะครับแล้วก็ภาพด้านขวามือควาสสังเกตดีๆนะสังเกตพื้นผิวภาพดีๆครับจิตรกรรมประติมากรรมหรือภาพพิมพ์ครับ
4: ภาพพิมพ์คร
0: ับ ภาพพิมพ์เก่งมากนะครับปรบมือให้กับณภัทรครับให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะครับสาเหตุที่เป็นภาพพิมพ์เพราะว่าบริเวณตรงกำแพงนะครับใช้ฟองน้ำในการพิมพ์นะครับใช้ฟองน้ำระบายด้วยสีโปสเตอร์แล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับอัศจรรย์พร้อมไหมลูกภาพนี้เพื่อนตอบไปหมดแล้วมาฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่ามาฝั่งนี้ดีกว่าอัศจรรย์อยากตอบภาพไหนลูกอยากตอบภาพไหนให้เลือกก่อนภาพนี้ได้ครับอัศจรรย์จะตอบภาพนี้ถือไหมลูกเพื่อนๆช่วยอัศจรรย์ตอบด้วยนะลูกภาพนี้เป็นผลงานประเภท
6: ภาพพิมพ์3มิติครับ
0: ภาพพิมพ์3มิติใช่มั้ยลูกใช่มั้ยครับไหนมีใครอยากแก้คำตอบให้เพื่อนมั้ยครับอัศจรรย์มาจากกลุ่มไหนลูกกลุ่ม4กลุ่ม4ยกมือลูกกลุ่ม4อยู่ไหนครับช่วยเพื่อนตอบหน่อยลูกเป็นผลงานประเภทประติมากรรมเก่งมากนะครับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานประติมากรรมนะเกิดจากการนำดินน้ำมันในการปั้นขึ้นมานะครับเรียกว่าประติมากรรมนะครับอีกชิ้นหนึ่งลูกอาจารย์แก้ตัวอีกหนึ่งรอบลูกภาพไหนดีครับภาพนี้เป็นผลงานประเภท
6: จิตกรรม
0: จิตกรรมเก่งมากนะครับภาพวาด4โปสเตอร์นะครับอาจารย์ขอบใจมากลูกคนสุดท้าย2ภาพที่เหลือครับภาพนี้ก่อนก็ได้ลูกเป็นผลงานประเภทไหนครับจิตกรรมประติมากรรมหรือว่าภาพพิมพ์ครับมีคนกระซิบด้วยช่วยกันตอบลูกเพื่อนของเขาภาพพิมพ์เชื่อไหมตอบ1 2 3
1: ภาพพิมพ์ค่ะ
0: ภาพพิมพ์ถูกไหมลูก
1: ถูกค
0: ่ะเป็นภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาตินะครับเกิดจากการนําใบไม้ดอกไม้มาพิมพ์ด้านหลังนะครับผลงานชิ้นนี้นอกจากจะเป็นภาพพิมพ์แล้วยังมีการผสมภาพวาดด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเทคนิคมิกซ์มีเดียนะครับหรือว่าสื่อผสมนะครับเกิดจากการวาดและพิมพ์ภาพด้วยนะครับภาพสุดท้ายง่ายมากภาพนี้
4: ภาพพิมพ์ค่ะ
0: ภาพพิมพ์นะครับเป็นภาพพิมพ์จาก
4: ใบไม
0: ้ใบไม้เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนของเราครับเก็บไม้ไว้ลูกนักเรียนจะเห็นแล้วนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางสามารถตอบคำถามได้แล้วก็แบ่งประเภทผลงานของทัศนศิลป์ได้นะครับครูอาร์ตหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถแบ่งประเภทผลงานของทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกับนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้เรามาดูเฉลยใบงานกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราร่วมกันสร้างสรรค์ใบงานเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเราตอบถูกหรือไม่นะครับมาดูเฉลยเฉลยพร้อมกันนะครับภาพที่1เป็นผลงานเดอะสกรีมนะครับเป็นผลงานภาพวาดเขาเรียกว่าประเภทตอบพร้อมกันครับประเภท
2: จ
0: ิ
2: ตกรรม
0: จิตกรรมนะครับตอบถูกไหมครับ
2: ถ
0: ูกนะวัสดุที่ใช้ในภาพนี้นะครับก็คือสีน้ำมันผู้กันแล้วก็ผ้าใบนะครับเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันนะครับภาพที่1นะครับเป็นผลงานประเภทจิตกรรมวัสดุที่ใช้คือสีน้ำมันผู้กันและผ้าใบนะครับข้อที่2เป็นงานปั้นนะครับขออภัยครับเป็นงานประติมากรรมนะครับภาพที่2นะครับชื่อผลงานครุยทิพย์นะครับศิลปินคืออาจารย์เขียนยิ้มสิรินะครับเกิดจากการนำโลหะนะครับเรียกว่าสำริดนะครับในการหล่อนะครับวัสดุที่ใช้คือเครื่องมือปั้นโลหะสำริดแล้วก็ดินปั้นสำหรับทำแม่แบบนะครับการทำผลงานชิ้นนี้นะครับเกิดจากการปั้นด้วยดินเหนียวมาก่อนนะครับปั้นเป็นแม่แบบก่อนจากนั้นก็นำไปหล่อนะครับเป็นแม่พิมพ์แล้วก็เทด้วยสำริดลงไปนะครับเรียกว่าการหล่อสำริดนะครับเป็นผลงานประติมากรรมประติมากรรมนะครับใช้ปอปลาเรือสระอะนะครับแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปเราจะใช้ปอปลาตอปตักสระอีนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายเป็นผลงานประเภทอะไรครับภาพพิมพ์นะครับใครตอบภาพพิมพ์แสดงว่าเก่งมากนะครับตอบว่าประเภทภาพพิมพ์นะครับวัสดุที่ใช้คือกระดาษหมึกแผ่นไม้แล้วก็แท่นพิมพ์นะครับเป็นการนำวัสดุธรรมชาตินะครับในการมาทำเป็นแม่พิมพ์นั่นเองนะครับในใครถูกทั้ง3ภาพยกมือเก่งมากปรบมือให้กับตนเองครับเก่งมากหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถตอบคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนรวมถึงดูความถูกผิดในการสะกดคำด้วยนะครับทีนี้มาดูความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับเด็กๆร่วมกันตอบคำถามซิว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างลูกขอตัวแทน1คนเลขที่8ดีกว่าเลขที่8มามั้ยครับเลขที่8โดนอีกแล้วปุ้นปั้นบอกว่าผมอีกแล้วปุ้นปั้นลองตอบซิว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างลูกสิ่งที่ได้จากวันนี้เรื่องอะไรครับ
6: ประเภทงานทัศนศิลป์คร
0: ับประเภทงานทัศนศิลป์นั่นเองครับประมือปูนปั้นครับเก่งมากขออีก1คนดีกว่าผู้หญิงผู้หญิงดีกว่าเลขที่19ครับตื่นเต้นตื่นเต้น19ใครลูกอมใช่ไหมครับลูกอมวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างลูกเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเรื่องอื่นลูกได้เรียนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างครับมีใครจะช่วยเพื่อนตอบไหมครับกลุ่มที่4ช่วยกันตอบลูกความรู้ที่ได้ในวันนี้คืออะไรบ้างครับนอกจากเราจะได้ความรู้เรื่องประเภทงานทัศนศิลป์ของปูนปั้นตอบแล้วเราสามารถบุญคุณช่วยเพื่อนตอบลูกตอบได้เลยครับช่วยกันตอบช่วยกันตอบครับความรู้ที่ได้ในวันนี้ครับ
4: ประเภทงานศิลปะของโขนพระราชทาน
0: ได้ความรู้เรื่องโขนด้วยนะครับเก่งมากปรบมือกับทุกคนเลยนะครับขวัญหวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้อย่างแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับมาดูกันว่านอกจากสิ่งที่เพื่อนพูดแล้วนะครับเรายังได้รู้จักประเภทของงานจิตกรรมนะครับก็คือภาพวาดประติมากรรมงานสามมิติแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสถาปัตยกรรมด้วยซึ่งเรื่องราวของสถาปัตยกรรมเราจะได้เรียนในระดับที่โตขึ้นกว่านี้นะครับนอกจาก4ประเภทนี้แล้วนะครับปัจจุบันงานศิลปะมีการแบ่งประเภทต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลอาร์ตก็ได้เพราะทุกวันนี้ไม่ได้วาดรูปในกระดาษอย่างเดียวใช่ไหมครับมีการวาดในเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรียกว่าดิจิตอลอาร์ตหรือมีการทำสื่อผสมนะครับเอาหลายๆอย่างมาผสมกันเรียกว่าสื่อผสมหรือว่ามิกซ์มีเดียนะครับนอกจากเราจะได้แบ่งประเภทแล้วเรายังแบ่งรูปแบบด้วยนะครับรูปแบบมีรูปแบบเสมือนจริงนะครับรูปแบบตัดทอนและรูปแบบตามความรู้สึกนะครับเสมือนจริงก็คือเหมือนกับแบบจริงๆเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นนะครับตัดทอนก็คือตัดทอนให้เหลือแค่เป็นเรขาคณิตแล้วก็ตามความรู้สึกก็คือดูไม่ออกเลยว่าคืออะไรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครูอาร์ตมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากเช่นเดิมนะครับศิลปินวันนี้เป็นศิลปินต่างชาตินะครับวินเซนส์แวนโกะนะครับได้ให้ข้อคิดไปว่าถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวบอกคุณว่าคุณไม่สามารถวาดภาพได้นั่นหมายความว่าให้คุณลงมือวาดภาพแล้วเสียงนั้นจะหายไปเองนะครับคติสอนใจนี้สามารถปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเสียงในหัวกำลังบอกเราว่าให้เราทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นให้เราไปออกกำลังกายให้เราไปช่วยงานเพื่อนให้เราไปช่วยถือของถ้าเราไม่อยากได้ยินเสียงนั้นบอกเราให้เราทำไงลูกลงมือปฏิบัตินะครับลงมือทำแล้วเสียงนั้นจะหายไปเองรวมถึงถ้ามีเสียงกระซิบจากคุณครูเสียงกระซิบจากผู้ปกครองบอกว่าให้เราทำงานนะให้เราตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมให้เราทำยังไงครับลงมือทำนะครับแล้วเสียงนั้นก็จะหายไปเองนะครับสำหรับบทเรียนครั้งหน้านะครับที่เราจะเรียนกันนะครับเรื่องภูมิศิลป์ท้องถิ่นไทยนะครับเรามาดูกันว่าในประเทศไทยเราเนี้ยมีงานศิลปะประเภทใดบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่2เรื่องทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยรวมถึงอุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆนะครับดินสอยางลบเหมือนเดิมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานไว้รอเลยนะครับรวมถึงผลงานอื่นๆนะครับถ้านักเรียนปลายทางอยากให้นักเรียนต้นทางชมนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะเห็นผลงานของเราแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางอยากเห็นของเพื่อนๆปลายทางไหมลูกอยากเห็นผลงานของเพื่อนปลายทางไหมครับอยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆปลายทางคนไหนอยากให้นักเรียนต้นทางเห็นผลงานของเรานะครับก็สามารถส่งมาให้พวกเราชื่นชมได้นะครับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องของภูมิศิลป์ท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
3: นักเรียนหมดของความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นางสีดาคือภาคอวตารของพระลักษมีลงมาเกิดเป็นคู่บารมีของพระนารายณ์อวตารคือพระรามโดยขณะที่ทางกรุงอโยธยาได้ทำพิธีหุงข้าวทิพย์เพื่อขอพระโอรสนั้นกลิ่นข้าวทิพย์หอมยวนใจลอยไปถึงกรุงลงกาทำให้นางมนโทเกิดอยากเสวยเป็นกำลังทศกัณฐ์จึงได้ให้นางกากนาสูรแปลงกายเป็นกาบินมาโฉบข้าวปั้นไปได้ครึ่งก้อนนางมนโทเสวยแล้วก็ทรงพระครรภ์ให้กำเนิดนางสีดาเมื่อนางเกิดนั้นทุกคนเว้นทศกัณฐ์และนางมนโทต่างได้ยินนางร้องว่าผลาญราบคือฆ่ายักษ์ถึง3ครั้งและโหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีทศกัณฐ์จึงให้นำไปลอยน้ำเกิดดอกบัวขึ้นมารองรับนางสีดามิให้เป็นอันตรายพระชนกฤาษีรับนางเป็นธิดาแต่ทรงถือเพศนักบวชไม่สะดวกกับการเลี้ยงดูจึงใส่พระอบฝังดินไว้ครั้น16ปีผ่านไปได้ทำพิธีถ่ายดินนำนางสีดาขึ้นและลาพระผนวดกลับไปครองกรุงมิถิลาดังเดิมทรงจัดพิธียกศรเพื่อหาคู่อภิเษกให้นางสีดาพระรามยกศรได้จึงได้นางเป็นคู่ครองเมื่อพระรามต้องออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีพระลักษ์และนางสีดาตามเสด็จด้วยความจงรักภักดีแต่แล้วทศกัณฐ์ได้ใช้มารีดให้แปลงกายเป็นกวางทองลวงล่อให้นางสีดาอยากได้กวางทองและให้พระรามออกไปจับกวางและทศกัณฐ์ได้ลักพานางไปนางสีดาตั้งจิตอธิษฐานเอาความซื่อตรงต่อพระรามเป็นที่ตั้งขออย่าให้ชายใดถูกตัวนางได้และครองความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจตลอดระยะเวลา14ปีจนเสร็จศึกกรุงลงกาพระรามแม้เชื่อมั่นในตัวนางแต่เพื่อให้เกียรติของนางปรากฏแก่สามโลกทรงขอให้นางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเปลวอคีนางสีดาไม่ได้รับอันตรายด้วยบังเกิดมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพระบาทของนาง
2: พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริ

เวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่าสี่ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุข

รมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือนักเรียนจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
2: การมีขอคุณค่า
1: จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะคุณค่าคืออะไรคุณค่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมค่ะมาให้นักเรียนได้ทำกันนะคะนั่นก็คือถอดคำถอดความนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอย่างไรนั้นเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางนะคะหรือคุณครูปลายทางอ่านข้อความนี้ให้เด็กๆได้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะคะเสียงเสือแรดช้างกวางทรายใจหายอกสั่นขวัญหนีเล็ดลอดกอดลูกเข้าโศกีเทวีอุ้มสังดำเนินไปเด็กๆตอบครูได้ไหมคะว่าบทนี้นะคะเป็นบทตอนที่นางเทวีอยู่ที่ไหนลูก
2: ในป่า
1: ในป่าใช่ไหมคะเสียงเสือเร็ดช้างกวางทรายแสดงว่าป่านั้นเป็นยังไงลูกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์อันตรายมากมายใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางค่ะคำถามนั้นก็คือบทร้อยกลองข้างต้นให้ความรู้สึกอย่างไรเด็กๆปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฟังหรือได้อ่านนั้นนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเด็กๆต้นทางค่ะมีใครจะตอบบ้างคะหนูนะคะมีความรู้สึกอย่างไรลูก
3: ความกลัวครับ
1: ความกลัวเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบว่าความกลัวหรือความหวาดกลัวหรือเปล่าคะจากบทนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวของนางจันเทวีใช่ไหมคะที่อยู่ในป่าแล้วเสียงเสือปกติเรามักจะเห็นเสือเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนสัตว์เลี้ยงไม่ลูกไม่ใช่ไหมคะดังนั้นการที่มีเสียงเสือแสดงว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะดังนั้นนางอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์เราไม่ทราบหรอกว่าอันตรายจะมีสัตว์ชนิดใดเข้ามาจู่โจมนางกับพระสังฆ์ดังนั้นนางจึงเกิดความหวาดกลัวนั่นเองนะคะต่อไปมาถึงคำถามข้อต่อไปค่ะเด็กๆการใช้คำในบทร้อยกลองนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณานะคะจากที่นักเรียนได้ฟังไปแล้วนักเรียนสามารถทราบได้เลยไหมคะว่านางอยู่ที่ไหนสามารถทราบได้เลยไหมคะแสดงว่าเป็นคำมีการใช้คำที่เข้าใจง่ายมั้ยลูกมีความเข้าใจง่ายแล้วก็มีการบึงความหวาดกลัว นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยไม่ต้องตีความเยอะแยะเลยดังนั้นลักษณะของบทร้อยกองนะคะข้างต้นที่ครูยกตัวอย่างนั้นมีการใช้คำที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วเกิดความไพเราะนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามกระตุ้นความคิดนะคะคำถามถัดไปบทร้อยกลองข้างต้นกล่าวถึงอะไรลูกกล่าวถึงใครคะ
2: นางจันเทวี
1: นางจันเทวีทำอะไรลูก
0: อยู่ในป่าเดิน
1: นางจันเทวีอยู่ในป่ากับใคร
0: พระสัง
1: พระสังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีเสียงอะไรคะ
0: เส
1: ือ เสืออย่างเดียวไหม
0: เส
1: ีย
0: งช
1: ้
0: าง
1: เสียงช้างเสียง
0: แร
1: ดเสียง
0: กวาง
1: ก็จะเป็นการกล่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องนางจันเทวีนะคะที่ประสบเจอเรื่องต่างๆนะคะในป่านั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าการที่เราวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการใช้คำในเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเด็กๆคิดว่ามันจำเป็นไหมคะ
0: จำเป็น
1: จำเป็นใช่ไหมคะในการวิเคราะห์คำหรือการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยถือว่าเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถนะคะนำความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้หรือปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแต่คุณค่านั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไว้ไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ต่อไปนะคะเขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้และสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องนำคุณค่าและข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาละค่ะเด็กๆคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าคุณค่าคืออะไรมีใครตอบได้บ้างคะเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยคุณครูปลายทางอย่าลืมกระตุ้นให้นักเรียนปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะโดยการสรุปการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทำความรู้จักเกี่ยวกับคุณค่าแล้วเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆนะคะยังไม่ทราบว่าหากเรานะคะจะวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์คุณค่ากี่ด้านถ้านักเรียนอยากค้นคว้าศึกษาหาความรู้ให้นักเรียนเปิดไปที่ใบความรู้หน้าที่40ได้เลยค่ะเด็กๆลองดูสิคะหน้าที่40ค่ะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าการวิเคราะห์คุณค่าในวรรณคดีมีทั้งหมดกี่ด้านลูก
2: 4ด้าน
1: มีทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านอะไรคะ
2: คุณค่า
1: ด้านเนื้อหาสาระด้านที่2ล่ะลูก
2: คุณค่าด้านวรรณศิลป
1: ์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์วรรณศิลป์คืออะไรนะ TikTok TikTok คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะเป็นคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำนะคะที่ทำให้เกิดความไพเราะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเกิดความรู้สึกหรือเกิดอารมณ์สงสารในตัวละครหรือในบทนั้นๆ นะคะนี่คือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านอะไรลูก
2: คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
1: คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเก่งมากค่ะคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาเองเอ๊ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะจะเป็นคุณค่าด้านไหนเอ่ย
2: คุณค่าด้านคุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: จะเป็นคุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่านะคะและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะข้อแรกค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระค่ะคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระจะเป็นคุณค่าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างอย่างเช่นนักเรียนได้ความรู้เรื่องชาวบ้านที่อยู่ในป่าส่วนใหญ่เขาจะทำมาหากินนั่นก็คือทำอาชีพอะไรคะเก็บของป่าไปขายนั่นเองความรู้อีกอย่างหนึ่งเด็กๆจำได้ไหมว่าทุกค่ำนางจันทวีต้องทำอะไรลูกทำอะไรลูกตักอะไรคะ
0: ต
1: ักอะไรตักน้ำตักน้ำใส่ในโอ่งใส่ในตุ่มน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยก่อนมีน้ำประปาใช้ไหมลูก
0: ไม
1: ่ใช้ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตนะคะของคนในสมัยก่อนว่าเราใช้วิธีการตักน้ำนะคะมาสำรองไว้นะคะไม่ใช่ว่าตอนเช้าเราก็เดินไปท่าน้ำตอนเย็นแล้วก็เดินไปท่าน้ำเราก็จะต้องใช้น้ำนะคะเราก็จะต้องเอาน้ำเนี่ยมาสำรองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปตักน้ำเลยเนี่ยแล้วเราใช้เลยนักเรียนคิดว่ามันมีสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมอยู่ไหมลูกมีอยู่แต่ถ้าเราเนี่ยตักน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยส่วนตะกอนต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเราก็ตักบริเวณด้านบนเนี่ยใช้ก็จะทำให้น้ำนั้นสะอาดนะคะต่อไปนะคะนี่ก็เป็นคุณค่าด้านเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนรู้นะคะผ่านตัวละครนั่นเองเมื่อกี้ต่อไปเป็นคุณค่าทางด้านไหนนะตอบคุณครูหน่อยสิคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เก่งมากค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านการใช้คำใช้ภาษาที่ทำให้เกิดความไพเราะหรืออาจจะเป็นคำที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างนะคะในตอนที่นางจันเทวีเนี่ยเศร้าแล้วรำพึงรำพันถึงพระสังฆ์เราก็จะเมื่อเราอ่านแล้วเราก็จะเห็นภาพนางจันเทวีทำไมคะกอดหอยสังแล้วลำพึงลำพันถึงความยากลำบากที่นางได้เผชิญมาตลอดระยะเวลา5ปีหรือว่าจะเป็นตอนที่พระสังฆ์ทำไมคะเอาไม้มาไล่ทำไมไล่ไก่หรือจะเป็นตอนที่ไก่ทำไมลูกกำลังจิกข้าวอย่างเดียวไม่พอข้าวเป็นยังไงคะ กระจายเห็นไหมคะมันทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ด้านการใช้ภาษาทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพตามจินตนาการได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลูกจะเป็นคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะจะใกล้เคียงกับคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระแต่คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเราจะไปในทางความเชื่อวิถีชีวิตหรือว่าค่านิยมของคนในสมัยนั้นตอนที่นางเห็นพระสังฆ์แล้วพระสังฆ์แอบหนีเข้าไปในหอยแล้วนางเปิดประตูเข้าไปแล้วไม่เจอพระสังฆ์นางบอกว่าอะไรลูกนางบอกว่าอะไรหรือจะเมื่อกี้เห็นเด็กแวบๆแต่พอเปิดประตูมาไม่เห็นเด็กแล้วเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเป็นผีบ้านผีเรือนเห็นไหมคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของบุคคลในสมัยก่อนนะคะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องผีเหมือนกันในปัจจุบันเด็กๆคิดว่ามีความเชื่อเรื่องผีไหมคะ
0: ม
1: ีไหมลูก
0: ม
1: ีนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลากหลายคนอาจจะตอบว่ามีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่เราได้ใช้ในสังคมนั่นเองต่อไปค่ะมาถึงด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรนะคะหรือได้สาระอะไรเกี่ยวกับการอ่านแล้วนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนก็สามารถที่จะนำความรู้นะคะอย่างเช่นเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าข้าวชื้นเราจะทำอย่างไรลูกเอาไปเอาไปตะหรือผึ่งแดดนะคะให้มันแห้งหรือว่าไม่มีความชื้นนั่นเองต่อไปด้านการนำไปประยุกต์ใช้อีกในสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ถึงความยากลำบากนะคะก็จะเห็นได้ถึงเด็กๆนอกจากเขาตักน้ำแล้วเนี่ยนางจันเทวีทำอะไรอีกลูกตักน้ำแล้วทำอะไรอีก
0: ตำ
1: อะไรลูก
0: ตำข
1: ้
0: าว
1: ซึ่งข้อนี้นะคะมันจะอยู่ในคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระนักเรียนจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนมีโรงสีข้าวไหมลูก
0: ไม่มี
1: ก็จะทำให้เราได้เห็นนะคะว่าความรู้ที่เราได้ในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโรงสีข้าวเราจะใช้เครื่องตำข้าวซึ่งเราจะใช้แรงของคนนี่แหละในการตำนะคะแต่ปัจจุบันก็จะมีแบบสำเร็จรูปมาให้เราได้รับประทานแล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นถึงความยากลำบากดังนั้นการที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นได้ว่าข้าวนั้นเป็นยังไงคะกว่าที่มันจะได้มาเป็นสำเร็จรูปให้เราได้รับประทานอย่างง่ายเนี่ยมันต้องผ่านกรรมวิธีหลากหลายอย่างดังนั้นเราควรที่จะทานข้าวให้หมดนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าทางด้านอาหารเพราะอาหารแต่ละมื้อแต่ละอย่างกว่าที่จะได้มาเป็นยังไงคะ
0: ย
1: ากลำบากนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนั่นก็คือการหาข้อคิดนั่นเองค่ะคุณครูคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนข้อคิดที่ได้จากเรื่องในการอ่านนะคะเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้างเด็กๆหลายคนก็ได้ตอบไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็นำคำตอบในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมาขยายความเพิ่มเติมให้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าด้วยกันค่ะกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่านะคะเรามาดูค่ะคุณค่าทางด้านเนื้อหาค่ะ ครั้นค่ำตักน้ำตำข้าวครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักฟืนมากัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัวคุณค่าทางด้านเนื้อหาเขาบอกว่าอะไรลูกครั้นค่ำแสดงว่าเป็นยังไงคะค่ำตักน้ำนางจันทวีต้องทำอะไร
0: ต
1: ักน้ำตักน้ำไม่พอทำอะไรอีก
0: ต
1: ้องตำข้าวเพราะว่าช่วงกลางวันนางมีเวลาไหมคะ
0: ไม่มี
1: นางไม่มีเวลาเพราะว่าทำไมคะรุ่งเช้านางจะต้องทำอย่างไร
0: เข
1: ้
0: าป
1: ่
0: า
1: เข้าป่าไปทำอะไรคะ
0: เก็บผัก
1: อะไรเก็บฟืนนะคะส่วนหนึ่งเอาไปใช้เมื่อเหลือก็เอาไปขายนะคะเพื่อนำเงินมาเนี่ยมาใช้จ่ายส่วนตัวนะคะต่อไปกัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัวก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อเราเก็บส่วนหนึ่งไว้กินแล้วเราก็นำอีกส่วนหนึ่งไปขายนะคะแล้วก็นำเงินเหล่านั้นแหละมาประทังชีวิตนะลูกเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาจะทำให้เราเห็นว่าในสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาใช้นะคะเหมือนในปัจจุบันนะลูกต่อไปในสมัยก่อนมีโรงสีข้าวไหมคะ
0: ไม่มี
1: เราจะต้องใช้เครื่องตำนะคะมันจะมีเครื่องตำที่จะเป็นไม้นะคะไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็เหมือนคล้ายๆครกเป็นหลุมใหญ่ๆเลยแล้วเราก็จะต้องเป็นไงตำให้อะไรให้ข้าวเปลือกมันทำไมคะให้มันแตกออกใช่ไหมหรือเราจะหุงทั้งข้าวเปลือกกินได้เลยเด็กๆคิดว่าเรากินได้ไหม
0: ไม่ได้
1: นั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาเราได้รับความรู้แล้วหรือยังลูก
0: ได
1: ้รับแล้วนะคะเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าคนป่าคนที่เขาอยู่ในป่าเขามักจะหาของป่าไปขายนะคะต่อไปเรามาดูคุณค่าทางด้านอื่นกันบ้างนะคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ค่ะเด็กๆ ดูนะคะไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ทำไมถึงเป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เอ่ย
0: ทำให้เรา
1: เห็นภาพไหมคะว่าคุ้ยเขียเรียรายทั้งดินดานไก่ป่ามาจิกจิกไม่พอทำไมคุ้ยเขียกระจัดกระจายไปหมดก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนี่ก็จะเป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะเอาละค่ะต่อไปนะลูกเรามาดูคุณค่าต่อไปค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้นะคะส่วนใหญ่คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเราจะพิจารณาไปทางด้านค่านิยมความเชื่อนะคะหรือว่าวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนอ่ะเรามาดูไม่คิดถึงตัวกลัวกรรมเวรามาทำเองง่ายๆถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนายจะทำผิดคิดร้ายก็ไม่ดีไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยในบทนี้เขากล่าวถึงอะไรเวรามหมายถึงอะไรลูก
0: เว

0: จะมีการเป็นอะไรคะมีเจ้านายใช่ไหมคะแล้วก็มีทำไมคนรับใช้ก็แสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผู้ที่คอยรับใช้เจ้านายหรือผู้ที่เป็นกษัตริย์นั่นเองนะคะเห็นไหมถึงจะชั่วดีอย่างไรแต่เขาเนี่ยเป็นเจ้านายของเรานะเราอะต่ำอยู่ต่ำกว่าเขาต่อให้เขาจะดีหรือเลวยังไงเรามีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรเขาได้ไหมคะไม่ได้นั่นคือความเชื่อของคนในสมัยก่อนนั่นเองเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะต่อไปคุณค่าด้านสุดท้ายนั่นก็คือคุณค่าด้านการนำไปใช้นั่นเองค่ะคุณค่าด้านการนำไปใช้นะคะนางแต่ต้นจนปลายตายายพาไปยังเคหาจัดเย้าเรือนให้มิได้ช้าด้วยความเมตตาปราณีคุณค่าด้านการนำไปใช้ในเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวรรคไหนเอ่ยที่สามารถนำไปใช้ได้ไหนตอบคุณครูดูสิคะด้วยความด้วยความเมตตาปราณีเก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าความเมตตาในปัจจุบันเราสามารถเมตตาให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นได้ไหมคะ
1: ได้
0: เมื่อเราเจอคนเดือดร้อนเราก็จะต้องให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ว่าให้ความช่วยเหลือจนสุดกำลังของตัวเองนะลูกเราจะต้องคำนึงถึงกำลังของตัวเองด้วยว่าเราสามารถช่วยเขาได้มากแค่ไหนถ้าช่วยเขาแล้วเดือดร้อนเราด้วยเราจะเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือไหมลูกไม่นะคะดังนั้นเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเราช่วยไม่ได้เรามีวิธีการช่วยอีกอย่างนึงคืออะไรลูกนำไปบอกทำไมคะบอกบุคคลที่สามารถช่วยเหลือได้นั่นเองอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนนะคะเจอลูกแมวตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างทางเจอลูกแมวนะลูกด้วยความเมตตาของนักเรียนนะคะตอนนั้นฝนกำลังตกพรำพรำหนูเจอลูกแมวอยู่ในกล่องนะคะมีคนนำมาทิ้งแล้วหนูก็เก็บกลับมานะคะแล้วนำมาเลี้ยงถือว่าเป็นความเมตตาไหมคะ
1: เป็น
0: นะคะนี่ก็เป็นลักษณะการยกตัวอย่างนะคะถึงความเมตตาค่ะเอาละค่ะต่อไปลูกเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้านนะลูก
1: 4 ด้าน
0: 4ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1คือคุณค่าทางด้านเนื้อหาคุณค่าทางด้านที่2คือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านที่3คือคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคุณค่าด้านที่4ล่ะคะ
1: การนำไปใช้
0: การนำไปใช้และสุดท้ายที่ครูเพิ่มไปนะคะนั่นก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชี้แจงนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะแล้วตรวจประเมินใบงานที่6ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคนใดนะคะที่มีหนังสือชุดกิจกรรมอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6ค่ะหน้าที่42ค่ะ เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเมื่อ

0: ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะเด็กๆปลายและเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมเรามาดูหน้าตัวอย่างกันก่อนค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนอธิบายวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังตามประเด็นที่กำหนดให้ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางทำได้ไหมเอ่ยง่ายใช่ไหมล่ะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คำแนะนำและตรวจสอบคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงตรวจสอบความถูกต้องเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

ล้วค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยหลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะคำถามที่คุณครูจะถามนักเรียนนั่นก็คือนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีอาสาสมัครค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นเองค่ะที่จะตอบคำถามนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้จะเป็นใครเอ่ย

0: นำไปปรับใช้โดยการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะ
1: นำไปปรับใช้โดยการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะการที่นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดทางด้านความกตัญญูความเมตตาหรือความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมไปถึงนักเรียนสามารถนำความรู้นะคะจากการวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆจากเรื่องวรรณคดีนะคะไปปรับใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาหรือการเพิ่มเติมเสริมความรู้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท่องจำบทอาขยานค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องการท่องจำบทอาขยาน 2. ใบงานที่7เรื่องการท่องจำบทอาขยานซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังการวิเคราะห์คุณค่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เรานะคะสามารถจดจำได้ว่าเนื้อหานะคะแต่ละเนื้อหาเนี่ยมีคุณค่าทางด้านใดเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสสน

0: เอกของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะ

0: หมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: นี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮัก

0: อีกครั้งนะคะ
1: ฮะ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ช้าง
1: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชูครับผมชูในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สู้
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ชาย
1: ใช่แล้วครับ

0: เรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
0: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็น

0: ภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฝันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ

0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นขั้วที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นขั้วนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือกก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
0: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
1: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
0: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
1: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษา

0: ที่เรานะครับได้ทํากิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทํานะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทํานะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับและก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งหลักของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใช่
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ศรีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
2: ครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
5: ก็โครงการนี้รีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหา เรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
2: ครับ
5: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
2: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
5: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
2: คร
5: ับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่อยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
2: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
5: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
2: อ๋อสางเลย
5: สางเลย
2: แต่ช้า
5: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
2: ครับ
5: แล้วใช้แรงงาน
2: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
5: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอนาพืชเนี่ย
2: ครับ
5: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
2: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
5: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
2: ก็คือเสียเวลา
5: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
2: ครับ
5: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
2: คืออย่างแรกคือเส้นใย
5: มันจะมีสารเคมีด้วย
2: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
5: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
2: ม
5: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
2: ับ ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
5: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
2: ม
5: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
2: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
5: ทุกๆจังหวัดที่มีการ
2: ทำเจ้า
5: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
2: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
5: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
2: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
2: ครับ
5: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
2: เร็วมากเลย
5: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
2: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
5: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
2: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
5: ประมาณนั้น
2: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
5: ครับ
2: โอ้โหนะฮะ
5: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
2: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
5: เป็นเส้นใยแห้งนะ
2: อ๋อถือโอ้โหถือโลชั่นนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
5: ครับ
2: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
5: ครับ
2: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
2: ี่
3: ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับม
2: ี
3: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่ต
2: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาแล้วยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำ

0: แล้วมันก็ช้าเนาะม
1: ัน คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
0: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
1: มาก
0: ดูดีมาก
1: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
0: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
1: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
0: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
0: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ยายแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
0: ครับ
1: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
0: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้น
1: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
0: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
1: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละ
0: ครับ
1: ก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
0: ก่อนที่จะเริ่ม
1: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
0: ่
1: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
0: ้โยนไปเลย
1: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
0: ครับ
1: นะที่วางไว้นะ
0: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
1: ครับ
0: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: ก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับ

0: หรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืช นั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใหญ่ออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใหญ่พืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ครับ
0: ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใหญ่เลย
0: ต่างวิออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมากโอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
0: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับครับตอนนี้อ้ายก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทํางานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นบุตรเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อ

0: อ๋อ
1: แล้วเราก็
0: ง่ายว่าได้ทั้งครอบครัวชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
1: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับหรือว่าามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากนะครับตามชนบทหลายๆท่านนำวิธีการนี้ไปทดลองทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีฐานอาหารที่มั่นคงได้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนด้วยนะครับและมีหนำซ้ำบางท่านแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลาน้ำตาลมาใช้เองด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะนำมาผลิตเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เราจึงมีแนวคิดของเกษตรกรท่านหนึ่งจากกลุ่มข้าวคุณธรรมในจังหวัดยโสธรจะมาสอนวิธีการสร้างความหวานในครัวเรือนหรือว่าการผลิตน้ำตาลไว้ใช้เองนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำตาลที่มาจากอ้อยนั้นจริงๆอ้อยก็ปลูกไม่ยากแถมยังใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับสามารถปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนาต่างๆแล้วก็นำอ้อยนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อน้ำตาลทรายมาใช้เลยนะครับวิธีการทำนั้นต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายไม่ซับซ้อนด้วยนะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยครับ
1: เรื่องทำน้ำตาลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนิบรรพบุรุษมีองค์ความรู้ให้เรามาแล้วนะครับน้ำตาลที่เราจะทำเนี่ยก็อ้อยก็เป็นอ้อยที่เราคัดพันธุ์ที่มันเหมาะสมที่จะทำน้ำตาลที่มันตกทรายได้ง่ายอ้อยสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ไม่เคยปลูกยากนะครับมีแต่เรื่องที่ปลูกง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือตามคันนาก็ได้นะครับครอบครัวหนึ่งปลูกประมาณสัก50หลุม50กอนี่ก็พอกินเหลือได้ขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปตัดอ้อยเลยครับตัดอ้อยแล้วลงมือทำให้ดูเลยครับตรงนี้ก็ไปใช้ทำพันธุ์ต่อนะครับนี่มันก็เริ่มออกรากแตกหน่อใหม่ตรงนี้ก็เอาไปปลูกครับส่วนนี้เราก็ไปทำน้ำตาล5-6 ต้นก็พอครับสำหรับต่อกระทะหนึ่งนะครับค่อยมาล่อตัดให้เป็นท่อนแล้วก็ทำความสะอาดครับตัดให้เฉียงนะครับถ้าตัดกลมๆมันเข้าเครื่องหีบยากเวลานั้นเราก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดใช้มีดขูดก็ได้ใช้น้ำล้างก็ได้ครับ

นี่เราหีบน้ำอ้อยมาแล้วทีนี้เราต้องกรองให้สะอาดก่อนครับสีน้ำอ้อยที่คั้นมาแล้วที่หีบมาแล้วเนี่ยจะออกสีเหลืองแบบนี้ทีนี้พอกรองเสร็จที่นี่ก็ตั้งเตาที่นี่เตรียมที่จะขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลที่นี่จากน้ำอ้อยหลังจากเทใส่ในกระทะเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดมาดูความข้นของน้ำตาลในกระทะเพราะว่าเราไล่ความชื้นออกแล้วเนี่ยเราจะดูความข้นในกระทะวิธีดูคือมันจะขึ้นฟองบ้านผมเรียกว่าไล่ความชื้นคือเคี่ยวให้น้ำมันเดือดอันนี้ตอนนี้เนี่ยไล่ความชื้นออกเยอะแล้วนี่ครับน้ำตาลมันจะเอื่อยช้าๆช้าๆนี่ครับมันจะเหนืดลงไปแล้วนี่ครับดูเวลามันหยดลงนี่มันวิ่งช้าวิ่งเร็วหยดน้ำหมายความว่ามันจะเหลือแต่เนื้อน้ำตาลแล้วความชื้นมันจะออกหมดนี่น้ำตาลที่เราเคี่ยวลงมามันจะได้ที่แล้วทีนี้เราจะปั่นให้เป็นน้ำตาลแล้วครับทีนี้เราจะต่ำปั่นน้ำให้มันเป็นน้ำตาลเป็นผงแล้วครับทีนี้ก็ยกลงครับยกลงทีนี้ต้องปั่นนะครับปั่นไล่ความชื้นนะครับพอก้นกระทะมันนูนเราต้องหาวางตรงที่มันเป็นหลุมปั่นไปเรื่อยๆครับทีนี้ตัวนี้ต้องทำใจหน่อยนะต้องดูเวลามันค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆครับสีมันก็เริ่มเปลี่ยนนี่ตกทรายแล้วครับทีนี้เราปั่นไปปั่นมาแล้วก็

ตกทรายที่นี่เราก็บี้ให้มันแตกครับก้อนที่มันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ต้องทำให้มันแตกให้เป็นผงเวลาเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ง่ายครับเรานำออกจากกระทะมาเทใส่ถาดแล้วก็เพื่อไล่ความชื้นออกให้มันแห้งครับมาผึ่งให้มันแห้งด้วยถ้าก้อนไหนที่ยังใหญ่อยู่เราก็แตะให้มันแตกก่อนครับครับนี่แหละครับน้ำตาลที่เราควรที่จะทำเองไม่ยากเลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาครับทำวิธีทำน้ำตาลเองตามหัวไร่ไปนาเราก็เหมาะสมที่จะปลูกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเรานี่มาปลูกเพื่อการบริโภคในครอบครัวในครอบครัวหนึ่งก็ไม่มากครับประมาณสัก50กอนี่ก็มากเกินพอสำหรับที่เราจะทำกินเองเหลือกินครับ50กอถ้าได้กอหนึ่งประมาณสัก20ต้นก็ผลผลิตก็อยู่ประมาณ300กว่ากิโลครับก็เหลือกินครับไว้เผื่อทำบุญบ้างไว้เป็นของขวัญของกำนันผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเยี่ยมเยียนบ้างนะครับงั้นก็ขอเชิญชวนพวกญาติพี่น้องเราทั้งหลายพวกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำกินกันเถอะครับ

0: หรับช่วงนี้ก็คือช่วงของสุขภาพพึ่งตนนะครับที่ผ่านมาในช่วงของสุขภาพพึ่งตนนั้นเราจะแนะนำสมุนไพรหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทให้คุณผู้ชมไปทดลองทำนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นยาสำหรับการบำบัดรักษาอาการป่วยหรือว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณในและก็ยังมีอีกหลายชนิดเหลือเกินนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับเป็นเภสัชกรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรมาแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานง่ายๆที่หาได้ง่ายๆตามบ้านของเรานี่นะครับเพื่อที่จะนำมาแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยาสามัญประจำบ้านแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างมีสมุนไพรชนิดไหนนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะคะเพื่อมาบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้เล็กน้อยนะคะหรือการปฐมพยาบาลแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะในรายการของยาสามัญประจำบ้านที่รัฐมนตรีประกาศเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก70ขนาดนะคะที่เรารู้จักกันดีก็ตัวอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือแอสไพรินในการรักษาอาการปวดหัวเป็นไข้นะคะหรือโซดามินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอันนี้ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในท้องตลาดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสมุนไพรสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ต้องไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนคงไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะแต่ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรพื้นๆนะคะที่หาได้ทั่วไปนะคะก็มีตั้งแต่เสล็ดทองควันตัวเมียหรือพญายอนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ตำรับนี้เนี่ยมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมีเกลือนะคะ3อย่างนะครับอันแรกเลยนะคะก็จะทำง่ายๆตั้งแต่ฉีกใบของเสล็ดทองควันนะคะลงในครกและจากนั้นก็นำเอาวุ้นว่านหางจระเข้นะคะใส่ลงไปด้วยว่านหางจระเข้ก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะลดอาการเจ็บปวดลดการอักเสบนะคะพอโขลกให้ละเอียดแล้วก็คุณยายก็จะใส่เกลือตามลงไปนะคะเกลือนี่ก็จะเป็นตัวที่จะไล่ตัวยานะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วนะคะก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเลยค่ะจะเห็นว่าตำรับนี้เป็นตำรับที่ง่ายๆนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าพิษของสัตว์ที่มีพิษเนี่ยจะเป็นพวกโปรตีนนะคะแล้วก็สารโปรตีนเนี่ยจะถูกทำลายโดยกรดนะคะดังนั้นคนโบราณเนี่ยจึงนิยมเอาอะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะขามนะคะมาเป็นน้ำกระสายยาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตัวยาหลักก็ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะใช้ อะไรที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยใช้น้ำมะนาวนะคะมาใช้ในการรักษาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วยอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสที่เราใช้กัน

0: ตามบ้านนี่แหละค่ะในคราวที่เกิดสงครามนี่ก็ถือเป็นยุทธปัจจัยเพราะว่าผงชูรสเนี่ยสามารถที่จะห้ามเลือดได้สามารถที่จะทำให้ไฟบิ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทำให้แผลหายเร็วนะคะใช้น้ำมะนาวเนี่ยผสมกับผงชูรสนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะนำผ้าก๊อซและสำลีที่สะอาดมาชุบน้ำมะนาวแล้วก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะกดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะหายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามนะคะมีสรรพคุณด้วยนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนอกเหนือจากการเป็นไม้ประดับแล้วลิ้นมังกรยังมีสรรพคุณในการเป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนลดอาการอักเสบนะคะการทำยาดับพิษร้อนจากลิ้นมังกรนะคะวิธีทำนะคะก็ง่ายๆนะคะก็นำใบลิ้นมังกรเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำไปโขลกให้ละเอียดนะคะการโขลกให้ละเอียดก็คือการที่เราจะได้คั้นน้ำคั้นตัวยาออกมาจากลิ้นมังกรนะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วเราก็นำไปใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำออกมานะคะแล้วนำน้ำที่บีบคั้นอันนั้นเนี่ยไปทาบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะหลักการที่สำคัญในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็คือการดับพิษร้อนนะคะการดับพิษร้อนก็คือหาอะไรเย็นๆมาช่วยดับพิษร้อนที่เรารู้จักอันนี้ก็คือน้ำแข็งบางครั้งน้ำแข็งก็หาได้ยากนะคะแล้วก็บางครั้งน้ำแข็งเย็นเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำลายเนื้อเยื่อนะคะสิ่งที่พอจะหาได้นอกจากน้ำแข็งแล้วก็คือพืชที่อยู่ใกล้ตัวที่มีฤทธิ์เย็นนะคะยกตัวอย่างเช่นฟักนะคะฟักแฟงที่เรามาทำอาหารนี่แหละค่ะที่ทางอีสานเรียกว่าบักโตนเนี่ยนะคะฟักแฟงเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะคนโบราณเนี่ยก็มาใช้ในการดับพิษร้อนวิธีการก็ง่ายๆนะคะเราก็นำฟักแฟงมานะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นบางๆพอประมาณนะคะถ้าเกิดขนาดใกล้เคียงกับบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนี่ก็จะยิ่งดีนะคะจากนั้นเราก็นำฟักแฟงในส่วนที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะไปชุบในส่วนที่เป็นน้ำนะคะจากนั้นเราก็นำมาแปะบริเวณที่มีอาการนะคะบริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากการเป็นพืชผักที่จะใช้ในครัวนะคะ
1: ผมเชื่อว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายที่คุณผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คงจะต้องมีเรื่องของเส้นผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเส้นผมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมองว่าเป็นเครื่องช่วยเสริมบุคลิกทำให้หล่อมากขึ้นทำให้สวยมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับทั้งในเรื่องของผมร่วงผมแตกปลายผมงอกหรือแม้กระทั่งเกิดปัญหารังแคบนหนังศีรษะนะครับบางท่านหาวิธีการโดยการไปพบแพทย์บ้างหรือไม่ก็ซื้อยามารักษาเองซึ่งยาบางอย่างนั้นก็มีส่วนผสมของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงมาหาทางออกให้กับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับโดยจะมีตัวยาสมุนไพรเพื่อที่จะมาช่วยทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็เรื่องของการบำรุงเส้นผมด้วยนะครับวิธีการง่ายถูกแล้วก็ปลอดภัยส่วนจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมนะคะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของต่างๆของเส้นผมนะคะเรามาดูซิค่ะว่าเมื่อปัญหาของเส้นผมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ1ผมแห้งหรือผมแตกปลายนะคะสาเหตุที่2ก็คือรังแคนะคะผมร่วงผมงอกก่อนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะกล่าวถึงการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลเส้นผมซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการในการดูแลเส้นผมนะคะมักจะเป็นการสระผมใช่ไหมคะนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะมาดูการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสระผมนะคะจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะในสูตรเนี่ยก็จะเป็นที่เราหาง่ายๆในครัวเรือนนะคะนะตัวแรกก็คือมะกรูดนะคะในส่วนของลูกมะกรูดข้างในนะคะหรือน้ำ

น้ำลูกมะกรูดนั้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะจะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ชะล้างรังแคออกจากหนังศีรษะได้อันนี้จะเห็นว่าจะมีต่อมน้ำมันนะคะอยู่ทั่วผิวมะกรูดเลยนะคะซึ่งน้ำมันในผิวมะกรูดนี่จะมีสรรพคุณทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะได้นะคะนะแล้วก็ช่วยให้ผมตกดำนะคะแล้วก็ชะลอผมร่วงได้นะคะต่อมานะคะใบยะนางที่เราใช้ทำแกงกันท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะแล้วก็ช่วยลดอาการคันหนังศีรษะช่วยลดรังแคช่วยทำให้ผมตกดำนะคะเราใช้มะกรูดประมาณ80กรัมนะคะแล้วก็ใบยะนาง20กรัมนะวิธีการทำก็คือนำ2ตัวนี้นะคะนะมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ใบยะนางลงไปนะคะภูมิปัญญาตั้งเดิมของไทยนะการต้มนะพวกสมุนไพรดูแลตัวเองนั้นนะคะจะต้องเทน้ำพอท่วมนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะระหว่างต้มนะคะเราจะต้องปิดฝาด้วยเนื่องจากว่าตัวผิวมะกรูดนั้นมีน้ำมันนะหอมระเหยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อโดนความร้อนแล้วจะระเหยได้ง่ายเราก็จะพบว่าผิวมะกรูดเนี่ยมีลักษณะที่เหลืองนะคะเพื่อที่จะให้เราคั้นมะกรูดได้ง่ายนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเอาจำพูที่ออกมานะคะถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งมาคั้นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็ปล่อยให้เย็นลงก่อนนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้จนอุ่นได้ที่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเย็นเลยก็ได้นะคะนะเราก็จะเริ่มคั้นนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการคั้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองนะคะนำมากรองนะคะเอากากออกนะคะนำส่วนนี้นะคะไปผสมกับแชมพูที่เราใช้สระผมนะคะนะอาจจะผสม1ต่อ1ก็ได้นะคะโดยการสระนั้นนะเราสระ2ครั้งใช่ไหมคะปกติเราสระ2ครั้งครั้งแรกนะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะครั้งที่2เนี่ยท่านอาจจะทิ้งไว้สักครู่นะคะเพื่อให้น้ำมันจากผิวมะกรูดเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมและทำให้เส้นผมนิ่มนะคะก็กลายเป็นครีมนวดไปในตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ล้างออกแล้วรับรองว่าผมท่านจะนิ่มนะคะโดยที่ท่านต้องใช้ครีมนวดเลยทีนี้ก็มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าฮอตออยล์นะคะของเรานี่จะเป็นฮอตออยล์จากสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเลยนะคะตัวแรกก็จะมีผิวมะกรูดอันนี้ท่านเอาลูกมะกรูดมาแล้วก็เราฝานมาเฉพาะผิวนะคะตัวต่อมาก็คือขิงนะคะสำหรับขิงนี่ให้ท่านผู้ชมใช้ขิงแก่เพราะว่าน้ำมันจากขิงแก่นี่จะมีสรรพคุณในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะให้นำอาหารมาเลี้ยงรากผมนะคะตัวต่อมาก็คือใบโบบกก็จะมีสารสำคัญซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงรากผมเช่นเดียวกันแล้วก็มีฤทธิ์นะคะกระตุ้นทำให้ผมงอกได้ต่อมานะคะตะไคร้ใช้ตะไคร้บ้านนะคะที่เราใช้ทำอาหารนะคะตะไคร้ก็จะมีสรรพคุณที่ทำให้เส้นผมนะอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็รักษาพวกผมแตกปลายได้ดีนะคะเราจะใช้น้ำมัน2ตัวนะคะก็คือ1น้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเราจะใช้น้ำมันงาดำจะมีสรรพคุณในการทำให้ผมตกดำดับแรกเราก็จะใช้สมุนไพรใส่ลงไปก่อนนะคะสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเราใช้สมุนไพรสดก็จะดีนะคะก็จะใส่สมุนไพรลงไปก่อนนะคะนะทุกตัวเลยนะคะทีนี้เราก็มาใส่น้ำมันนะคะคือตามตำรับโบราณเขาก็จะบอกว่าน้ำมันพอท่วมนะคะหรือถ้าต้มน้ำก็จะว่าน้ำพอท่วมสักนิดนะคะอันนี้น้ำมันงานะคะนะคะพอท่วมเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ควรใช้ความร้อนเกิน70องศานะคะเพราะว่าถ้าความร้อนเกิน70องศานี้จะทำให้น้ำมันสกัดเย็นนี่เปลี่ยนโครงสร้างคือโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้น้อยลงนะคะหรือซึมเข้าสู่เส้นผมได้น้อยลงทอดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เริ่มมีฟองหน่อยแล้วนะคะแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะนะคะก่อนจะเปิดก็ระวังนิดนึงนะคะก็ทอดจนสมุนไพรกรอบขั้นต่อไปคือเราจะทำการกรองนะคะเอากากสมุนไพรนี้ออกนะคะแล้วก็นำเอาน้ำมันมาใช้นะคะ

0: วิธีการใช้ก็คือนะคะเอาน้ำมันนี้นะคะไปตั้งไฟพออุ่นนำมาชโลมเส้นผมให้โดนหนังศีรษะแล้วก็ลูบมาที่ปลายผมด้วยให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะพันอกไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทำไมต้องให้มีความร้อนเพราะว่าความร้อนจะช่วยเปิดเกล็ดผมแล้วก็เปิดรูขุมขนน้ำมันนี้ก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงเส้นผมแล้วก็แก้ไขปัญหาของเส้นผมของท่านได้นะคะโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ในครัวเรือนค่ะเราก็แผ่นะคะผืนผ้าออกแล้วก็นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเอามารวมกันนะคะนะแต่ละตัวให้ท่านซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบบกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะก็เริ่มจากนะคะจับมุมเข้าหากันนะคะทีละมุมนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าค่อยๆกรอบนะคะให้เป็นลูกกลมๆนะคะทีนี้ก็เอาเชือกผูกก่อนนะคะลูกประคบผมนี่ไม่จำเป็นต้องแน่นเหมือนกับลูกประคบตัวก็ได้นะคะเราก็ผูกเงื่อนตอนแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงปรับรูปทรงให้มันสวยงามอ่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหามุมที่ใหญ่ๆที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะนำมาประกบกันนะคะนะพับลงไป3ส่วนนะคะนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดบังส่วนนอกเพราะนั้นเวลาที่เราหมุนเข้าข้างในเพื่อที่จะห่อให้สวยค่ะเราพับตรงด้านนี้เข้ามานะคะนะก็พับอาจจะเป็นลักษณะม้วนๆเข้ามาก็ได้นะคะมาประกบกันนะคะนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็เวียนขึ้นมาใช้เชือกเวียนขึ้นมาสวยทำเป็นลักษณะไขว้นะคะถ้าต้องการให้แน่นเราก็อาจจะลงวนลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็ผูกจะได้แน่นๆนะคะเงื่อนสุดท้ายนะคะเราก็ผูกเป็นโบไว้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเชือกกับผ้าของลูกประคบเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่ก็เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะนึ่งก่อนที่จะนำมาคลึงที่หนังศีรษะนะคะต้องเช็คก่อนนะคะว่าอุ่นหรือยังนะคะไม่ใช่ว่ามาประคบตอนที่ยังร้อนๆนะคะนะแล้วก็วางตรงส่วนบริเวณที่มีปัญหานะคะนะแล้วเวลาคลึงนะคะท่านคลึงให้หนังศีรษะขยับด้วยนะคะนะไม่ใช่คลึงแค่เส้นผมนะคลึงให้หนังศีรษะขยับนะคะบริเวณที่มีผมร่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เก็บใบนะแช่ตู้เย็นนะคะวันต่อมาก็นำมาใช้ใหม่หวังว่าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะพร้อมทั้งช่วยประหยัดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยและสามารถที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมสามารถที่จะทำเองได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกมากๆด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้มีเคล็ดลับมีเทคนิควิธีการเราก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในรั้วบ้านของเราหรือไม่ก็หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดนี่นำมาแปรเปลี่ยนเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจวิธีการหรือว่ายังไม่แน่ใจยังจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัด

0: การนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:03 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามพระนครหลวงแห่งนี้เป็นต้น
1: จอมพลป.พิบูลสงคราม

ทำบาทแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาทกันสักนิดนึงเพราะว่าบาทเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาทเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญก่อนอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้มาจากที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาตรแปดตะเกียบ
2: อย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาตรเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาตรด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาตรเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาตรเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไง

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกษเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกษเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกษเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกษและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกษหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชนอ่ะ

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: มายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ยสี่หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำมุนใส่มือหนุด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: นะจะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่หูแก้วหูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลา
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแนกประสงค์ค่ะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งงานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี้
0: ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยเอาไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับแล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำอยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ก็ยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาทเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมานะคะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ทั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ําเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้ง
1: มาเป็นครึ่งวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะสั่น
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตอดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ตะกบกัด
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่มีเชื่อมด้วย
2: มีพอดีมีพี่เขาอยู่

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคม
0: ใช่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด
0: ์เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนี
2: ก็คือการลายบาทหรือการแต่งทรงบาทนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาทมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนกระทั่งท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะฮะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
2: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชำนาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทำไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทำไอ้นี่คนนี้ทำส่วนนี้คนนั้นทำส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะ
1: ทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตบุษาพระพลิกะเนี่ย
2: เท้ามหาราชทั้ง4ที่เป็นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคติเนี้ยก็ปรากฏนะ

0: ว่าเวลาที่ทำบาตรขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาตรที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาตรลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
1: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นความต้องการของการใช้บาตรดี
2: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาตรตีมือจากบ้านบาตรมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาตรจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาตรจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาตรครับ
0: เฉพาะบาตรเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทำหน่อยก็ 9,500
2: ไอ้บาตรปั๊มนี่ใบเท่าไหร่ฮะ
3: ปั๊มร้อยกว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
2: 100กว่าบาทเอง
3: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
4: บาตรปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาดมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
5: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาดเห็นว่าเราๆ 2,514-15 เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาดเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาดอีกเลยนะก็ไปซื้อบาดพระที่แบบปั๊มกันหมด
1: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
2: แต่เสียงตีบาตรที่บ้านบาตรก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาตรจากบ้านบาตรและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาตรด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
0: ๆบาตรแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
6: บาตรที่เราสั่งมาจากบ้านบาตรเป็นบาตรสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาตรกว่าเขาจะสร้างตีบาตรขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวัดมากขึ้น
7: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
5: เคยไปดูนะเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกเอาก็เลยยังอยู่ได้
0: การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาตรมาจากไหนมาจากอยุธยาพอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาตรเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาตรลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
5: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาตรไม่มีวันตายแน
2: ่ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาตรถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาตรเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาตรเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได
5: ้ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาตรเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาตรแล้วก็จบ อย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาทซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาททำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาทอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาทตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาทแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาทสักใบนึงก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: นไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาปเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะฮะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่ง

0: มันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: แล้วจ้าของปูนองเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้นจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น

0: ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารและเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อน

0: ไหว้ที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้

0: มาเที่ยวชมกันต่อครับ
1: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
0: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
1: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

ตามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับการสวดพระมาลัยเป็นการแสดงด้วยดนตรีจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรมศพไม่ให้มีความโศกเศร้าจนมากเกินไปเนื้อหาการแสดงจะว่าด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อสอนทุกคนได้เห็นถึงคุณงามความดีของมนุษย์ที่ควรพึงกระทำต่อกันก่อนจะเสียชีวิตลงต่อมาได้คิดประดิษฐ์

0: คำร้องทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยและบางครั้งยังนำเรื่องจากวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชนิดเช่นรำมนาฉิ่งฉาบซอบางครั้งอาจจะไม่ใช้ดนตรีก็ได้โดยจะมีสมาชิกอย่างน้อย4คนคือแม่เพลง2คนและลูกคู่2คนมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยเช่นตาลปัดแป้งผัดหน้าหนวดปลอมเขี้ยวปลอมแว่นตาการแสดงสวดพระมาลัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนคือเริ่มต้นด้วยการตั้งราษฎร์ทำเพื่อไหว้เจ้าที่โดยมีอุปกรณ์คือหมากพลูธูปเทียนอย่างละ9ชิ้นและสุรา1แก้วบุหรี่1มวนจากนั้นเป็นการสวดถามหาที่สวดทำเพื่อขอที่สวดหรือเรียกว่าตั้งโลงตามมาด้วยการสวดนโมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3ครั้งต่อด้วยการกล่าวบทฉันรับบทเพื่อไหว้ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณครูพระพุทธองค์และพระเกียรติคุณและเริ่มการกล่าวบทในการเป็นการกล่าวถึงประวัติพระมาลัยและสุดท้ายคือการกล่าวบทลำนอกหรือเรื่องเบ็ดตะเล็ดเป็นบทที่บอกเรื่องพระมาลัยที่ไปโปรดสัตว์ในนรกหรือสวรรค์เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อในเรื่องการสวดพระมาลัยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเพราะไม่มีผู้มาสานต่อซึ่งขณะนี้มีคณะแสดงสวดพระมาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงหนึ่งคณะเท่านั้นคือคณะของแม่วันดี
1: มันเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนั้นจะรักจริงจะทำจริงหรือไม่แต่ถ้าทำจริงก็ได้เช่นมันแบบพอดีพอดีเมื่อก่อนไม่เป็นเลยแต่พอพ่อบอกว่าอย่าให้ว่าพระมาเลยจิตใจเรามันรักถ้ารักก็ทำได้ลูกแต่ถ้าคนมาดูมาเลเวลาพอดีสวดพระมาเลยบางคนก็ว่าไม่ถูกสวดไม่ถูกว่าไม่ถูกแต่ป้าดีความใจรักของป้าดีป้าดีทำได้ลูกก็ยังมีก็ยังมีลูกมีฮานโถบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนานๆ นะหลายโถบบางคนก็ว่าเออน่าสนุกน่าจะไปรับมาเลยนะมาตรวจน่าโถบเอามาสนุกกันมาดูมาเลยเราไม่เคยเห็นนะบางคนนะเออคุณต้องบอกว่าเออดีก็ไปเอามาแล้วก็มาตรวจแต่ถ้าหากว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคึกให้ตอนที่ป้าดีจะคือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคุณนี่สนใจคอยมารับตรงนี้ป้าดีจะทำจะคึกให้ถ้าลูกคุณนี่รักพี่น้องคุณนี่ชาวบ้านคุณนี่ข้างๆก็ไม่ว่าอยากแกมาเลยมาเลยอยากแกมาคึกมาเลยตรงนี้ให้มาป้าดีลูกเพราะป้าดีทำมาแล้วป้าดีก็รับมาจากอาจารย์แก้วค่ะป้าดีอยากให้ลูกหลานทุกคนคือให้ลูกหลานมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเราไม่ให้สู้ให้ละเลื่อนประเด็นลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกแกว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะอนุรักษ์ศิลปินนี้ไว้ค่ะ
0: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงไปตามกาลเวลาแต่ยังมีภาคส่วนต่างๆคอยช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเพื่อให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์นี้ได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนางบุญยวียุโสดนักวิชาการวัฒนธรรมจำนาญการจากสำนักงานวัฒนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์

0: เดิมทีเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องสวดพระมาลัยเลยนะคะก็เห็นเอกสารเป็นเศษกระดาษนะคะ2 ใบก็หยิบขึ้นมาดูเป็นเรื่องสวดพระมาลัยที่แสดงที่ตำบลท้ายสำเภาซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าต้องมีคนรุ่นกลางในการสื่อข้อมูลเพราะว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลคนที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2 เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกมานะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในที่ต่างๆแล้วก็เอกสารจากสมุดข่อยอะไรเงี้ยนะคะก็มาทำเป็นเอกสารในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นนักวิชาการเราก็ต้องให้คงอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหลักสูตรในหลักสูตรเนี่ยก็สอนเด็กประถมเด็กประถมก็จะเลือกโรงเรียนวัดท้ายสำเภานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15 คนนะคะก็ได้สืบลงไปในนักเรียนรุ่นนี้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะในการที่ว่าจะให้อยู่ต่อยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาเข้าไปนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนเราได้ทำหลักสูตรเป็นเล่มด้วยแล้วก็มีวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลท้ายสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ
1: ด้านนายยศไกรการชนะชัยศิลปินผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวมงคลเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได
2: ้สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องเข้าใจนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจและสอดแทรกบริบทพระมาลัยเข้าไปในงานมงคลใหม่เหมือนที่มีมาในอดีตก็คือในงานแต่งงานในอัดพระมาลัยเนี่ยนะมันจะมีทั้งอัดพื้นเมืองเช่นของหลวงแก้วพอดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับฉบับหลวงมันจะมีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดในงานแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ดีหรือว่าเด็กๆชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าสำเภาก็ดีเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้ถึงจะเป็นคณะสุดท้ายก็แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญพอสมควร
1: การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและการทำความดีก่อนจากโลกใบนี้ไปรวมถึงเป็นสิ่งที่สะท้อน

าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนจนทำให้การแสดงสวดพระมาลัยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของ

คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นแหละเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือ

0: 4เดือนแล้วแล้งสีเดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีเนี้ยที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนําเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได
3: ้วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: สบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
6: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

0: พื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยทางเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยแล้วครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิ Gulf Energy นะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
3: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระ

0: ค่าใช้จ่ายนะฮะโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้าหนึ่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้น

0: พอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเอ๊ะทางสำนักงานจัดหารายได้น่ะจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี้ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุจุดประสงค์ของผม
3: ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับ

0: ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
1: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2007สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยทัยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยทัยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยทัยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคล้องช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะ

ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ากแบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: No no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปเหรอเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ําแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ส่งเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอส่งประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
3: ตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถเดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
3: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้และอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่ม

Ừ. ขั้นตอนโหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นขุนและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้ายังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไปเลย

0: ชิต้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนาราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โอ้ความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ

0: ชิต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่มาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชีต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจำลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ฝ่ายในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: รูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนาและแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรฮาริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรฮาริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดอาณาจักรฮาริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นหริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่านนอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนชาติไทยเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักร

0: ์ที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับสร้างสถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นพะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางำเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆเช่นพญามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพญามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพญามังรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพญามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนๆครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพญามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พญามังรายนะครับได้เลือกให้มาเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองฮริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับฮริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพญามังรายก็สามารถโจมตีเมืองฮริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองฮริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพญามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองฮริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพญามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพญามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพญามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทรงสร้างวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่และทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยของพญามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนานะครับได้มีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่ให้หลักในการประกันความยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาครับทุกวันนี้นะครับยังมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้ประยุกต์เอาหลักจากกฎหมายมังรายศาสตร์มาใช้ในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรบ้างครับชีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปชีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าชีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirits of Asia ตอนเชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ทะเลสาบเชียงแสน หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนกพันสิงหนวัตรนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
3: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกคนครโยนกขบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคลายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมังกรเนี่ยคลายช้างงูออกมานั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมังกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคาก
0: ีตาร์ครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
2: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีสีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
3: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พญาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮัลลิพุนชัยซึ่งไปแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิงครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึง ที่พุกามอีกที่พุกามก็มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮัลลีพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮัลลีพุนชัยที่ลำพูนเนี่ยรับมาจากที่พุกาม
4: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพญาแสนภูอะคะทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
3: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมดังนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
0: สุดท้ายครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
5: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตวยเล่นตวยเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้นะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเฒ่าสอนเพิ่นก็สอนตัวเฮาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอ่ะผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเฮาจําเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเฮาก็มาคิดว่าเออถ้าเฮาสอนภาษาอังกฤษแล้วเฮาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึงจากซึงก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคลุยแล้วก็ไปกล่องไปชิงฉาบทุกอย่างเขาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปเฮียนที่ไหนเขาเป็นครูพักรักจำพอคนเท่าเล่นแล้วก็สนใจเขาก็ยิบไปเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเออเขาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
2: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยซึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและซึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
6: บ้านร้อยซึ้งนี่แท้ๆเนี่ยแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยัน

0: ยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์prde.prd.go.th และทาง Facebook NBT World ครับ
1: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งวงควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
0: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนั้น

การสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริย

0: ที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.นะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 00:00 น.หลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.ในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 น.และวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 น.และจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 น.ครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่อง ื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตย

0: ทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
1: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวด ประกอบด้วยฉัตรจุมสายชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบางแทรกและบางศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะทหารทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

0: สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาภิไธยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อวปร.สีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสักหลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัฒน์อภิวัฒโนพระประหลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมและพิธีธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

และพระสงฆ์จะสดับปกรณ์ครับ

โหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

จากนั้นพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสะเกษวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเ

0: เรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยท่านคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้เป็นพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คำกับนิตยพัฒน์พระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธีธรรมพระศพตลอด100วันนั้นก็จะจัดพระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: เป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็

0: มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพระจุลินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: Thank you.

0: ู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสนีนาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทํานองกะและพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงลับแลลิ้นลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระราชอาสน์ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนในการ25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต๊กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลานาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างบงยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำรัสพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำรัสพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำรัสพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

าตพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญศิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวศิริวัฒนภักดีและกลุ่มกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรโดยบรรพชิตจิตนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาพัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐาน

านปัจจุบันมีสี่ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569ที่ขับเคลื่อนภายใต้6ยุทธ6กลยุทธ์ครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดาและแก้วมังกรปรินซ์สันวรีดราก้อนฟรุตตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ8แห่งสร้างรายได้กว่า693ล้านบาทนอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ90โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในทางเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นาทีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปทันทีระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่เหล่านี้

ทิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ผ่านความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และที่ศาลาสาไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัททีโอเอเพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติใน
พระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนใต้กรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติ

โรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC Groupสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัท Asset World Corporation บริษัทธนาคารร่มรวยกรมบัญชีไกลบริษัทท็อปดราก้อนฟู้ดจำกัดชมรมรวมพลังรักแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงการต่างประเทศบริษัทเมืองคาโตจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นคณะผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กระป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูทอบ

0: เองกับมีแล้วตอนนี้พลาซินีท่านซ่องตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้ารวมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพร่ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
3: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
3: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ่ไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปารากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปารากัวกับบาทหลวงราชดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีมาอีกแล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสัน

0: ช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา 2,408 คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
1: อ๋อค่ะ
0: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์ก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมรุพระเมรุรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมรุเจ้านายต่างหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
1: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆนี่เป็นใครบ้างคะ
0: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมดนามสกุลอมาตยกุล มีตำแหน่งและราชินนามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
1: พระยากษัตริย์กิจโกศล
0: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปาลิกัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
1: ์
0: ชื่อในจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
1: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
0: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูซ
1: โอ้
0: ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
1: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไว้ไหมคะโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
0: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพบังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
1: อ๋อใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
0: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
1: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
0: แบบอาชีพ
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
0: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
1: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
0: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให
1: ้ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
0: ต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
1: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหน
0: ก็ยุครัชกาลที่5
1: รัชกาลที่5
0: ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
1: โอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มิ้นจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
0: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง
0: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
1: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือวิธีนั้นเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
1: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทยเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
1: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
1: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้คุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับหลุยส์ดาแกรูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณค่าเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
1: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมาก
0: ต้องจัดอุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกรโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
1: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพลิเคทก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกรโรไทป์เกือบจะทำให้ดาการ์ไทป์สูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
1: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โค
1: โรเดียนโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: กระบวนการเวท
0: อันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวต้องมา
0: ทาง
1: นี้ครับต้องมาทางนี้
0: ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
1: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆละรูปหนึ่งแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
1: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
1: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับทีนี้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆเฟรเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบนี้เข้ามาแทนดาแก
0: แทนเลย
1: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
0: เกิดอาชีพช่างภาพในประเทศไทยเลย
1: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
0: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็น
1: จากบาทหลวงใช่ไหมครับใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดร์เพลทต่อมาม
0: ีไดร์เพลทแล้ว
1: ครับ
0: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับล็อกนูนครับ
0: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดร์เพลทเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับ ราะว่าระบบเวทเพจเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
0: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
1: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพจเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
0: 30
1: แผ่นอัน
0: นี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
1: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
0: เป็นฟิล์มกระจก
1: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วน
0: แ
1: ต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกมันต้องขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
0: ัง
1: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากคือการถ่ายภาพ
0: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
1: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆใหญ่ๆยืดหดได
0: ้ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
1: ่
0: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
1: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
0: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกเดี๋ยวมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีด้วย
1: มีครับ
0: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
1: ์เชิญทางนู้นครับ
0: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
1: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
0: ์อันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
1: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
0: ค
1: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
0: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
1: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
0: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
1: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
1: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
0: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
0: ของจริงเลยเหรอคะ
1: ของจริงครับ
0: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
1: ันนี้ครับ
0: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่มีปั๊มสีทองๆเห็นไหมครับ
0: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดสดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
0: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
1: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัตถ
0: ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
1: ลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่าย ภาพแรกของประเทศไทยจะแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีค.ศ.1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
1: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
2: มากเลย
1: 1 2 3แต่ว่าวันนี้เรื่องสงวนหนูก็ยังมีมาเหมือนเด
2: ิ
1: มรบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
0: สงวนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
1: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยสงวนเรื่องการถ่ายภาพ
0: โอเค
1: แต่ว่า
0: เรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
1: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
0: ขออนุญาตไปถอดคุยอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
0: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
1: เ
0: ไป
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
2: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมินแล้วเอารูปให้มิ้นดู
1: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่ไหม
2: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านนึงนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาลกัวสังฆราชปาลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
1: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
2: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะ
1: ฮะเขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
2: ใช
1: ่โหดมาก
2: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาลกัว
1: ค่ะ
2: นะฮะ
1: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพกล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
2: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
1: ้
2: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิตโกศลพญากษัตริย์กิตโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
1: ค่ะ
2: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
1: ค่ะ
2: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
1: อ๋อเหรอคะ
2: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นในจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
1: ะ
2: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGER
1: Burger
2: อะไรก็ได้แหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะ

0: ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
1: โอ้ยังทรงพระเย
0: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลยนี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
1: ภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
0: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลากัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบรรลุกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
1: กล้องเบลอ
0: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
1: ลดลงมาเหลือเป็น
0: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
1: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
0: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
1: ข้างหลัง
0: หลังเนี่ยอย่าง
1: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว
1: ้อ๋อคืออู้หูคือต้องดาม
0: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
1: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
1: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
0: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
1: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่ยาวมาอีก
0: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
1: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของรูปสถานที่
0: ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
1: ก็ไก่ยันฮอนฮูก
0: แหมจะบอกหนูพูดสุภาพ พี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมึงไม่ได้เหรอ
1: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
0: ค่อยชั่วหน่อย
2: พักน่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาบดปึ๊ดๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงน
0: ะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะครับเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มินฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มินได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบุญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชนามบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of Siamแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
0: ะ
1: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
0: คู่กันเหรอคะ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอันนี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
0: ค่ะ
1: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าซึ่งพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระราชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
0: ส
1: ิ้
0: นก
1: ่
0: อนอ
1: ี
0: ก
1: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
0: า
1: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
0: เรามาเป็นพร้อมกันเลย
1: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
0: คือ
1: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
0: สิ้นพระชน
1: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
0: อ๋อก็ขึ้นมา
1: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
0: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
1: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว
0: ์และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
1: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้และกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลาเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
0: ไปนาน
1: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
0: ันก็เลยถึงต้อง
1: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
0: ะ
1: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี่อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
0: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
1: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
0: 50ภาพ
1: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
0: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
1: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
0: ์ค่ะ
1: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: ถ่านหิน
1: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่2ก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยน
0: ะ
1: แล้วก็ในที่สุด2440ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชคราวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
0: ่
1: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
0: ้
1: กรีก สองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
0: จะกันอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
0: โอ้โหคือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
1: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรศ .112 เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
0: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
1: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกครบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
0: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
1: อ๋อและการปัจจุบัน
0: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
0: ์ใช
1: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
0: ช่วง10พรรษาเสร็
1: จเสร็จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
0: คือถึงขั้นลงหนังสือ
1: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
0: เท่านี้
1: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: น
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามี

0: เราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยมาจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ้
0: เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้น

0: นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่ล่ะครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออ
1: ดูล้างออก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อย เป็นหมึกเลยเนาะ คุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่
0: อ
1: เหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: ไม่โดน
0: โอเค
2: เรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดึกมันจะกรอบกว่า
2: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
2: อ
1: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้วน
2: ี่อิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

้านหนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นแว่นเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้า

ฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ำไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชี
0: นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: การนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยไตหั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ด้วยเหตุที่เมืองศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยใกล้กับอาณาจักรล้านนาและพุกามที่น่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยตรงผนวกเข้ากับการรับเอาพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาจากลังกาและการคงอยู่ของวัฒนธรรมเขมรก่อนจะมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยส่งผลให้รูปแบบงานศิลปกรรมภายในวัดเจดีย์7แถวแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากชุมชนภายนอกเหล่านี้อย่างหลากหลายเช่นส่วนฐานและเรือนท่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนั้นน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนท่าของปราสาทเขมรแต่ปรับปรุงให้มีรูปทรงสูงชะลูดเพรียวขึ้นโดยลดขนาดของหน้าบันและกลีบขนุนลงส่วนยอดก็ดัดแปลงมาจากเจดีย์ทรงลังกาซึ่งยังคงมีเค้าโครงของปล้องฉไนเห็นอยู่อิทธิพลศิลปะพุกามและล้านนาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่เจดีย์ประจำมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่เหนือซุ้มจรนำมีการทำซุ้มฝักเพกาหรือซุ้มเคล็กที่เป็นที่นิยมในศิลปะพุกามนอกจากนี้แล้วยังมีร่องรอยการประดับปูนปั้นบัวคอเสื้อแบบที่นิยมในศิลปะล้านนาอีกด้วยที่เจดีย์ทรงกลมด้านทิศเหนือก็มีการทำฐานบัวลูกแก้วอกไก่ยกเกศซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนาอย่างชัดเจนระบบโครงสร้างของเจดีย์ในวัดเจดีย์7แถวนั้นมีด้วยกัน2แบบคือการใช้ผนังรับน้ำหนักเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรและการใช้แกนกลางรับน้ำหนักแบบศิลปะพุกาม

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องไทยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดทรุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

นินครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้

เมืองสงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขอนซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้

0: ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมกอลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมและก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่างสิบหมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุษบกลักษณะคล้ายบุษบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็น

0: ที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมวาส นั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารจารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือนายเหี่ยงแซ่เห่าชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุง

0: สงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นท่าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาภิรมย์บุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยี่ยงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเมงบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่ง

0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังหู
2: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่มียังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบไว้ให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโขงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
3: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มแล้วก็รสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
4: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วมารุ่นพ่อเขาแล้วมารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังมันคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
1: คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยะวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์เป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุกซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อม ทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง

0: ป้อมปืนแห่งนี้เป็นหนึ่งใน14ป้อมของเมืองสิงขรนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงขรนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัว V อย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
1: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดหลุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดหลุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3ธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
1: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าว

0: ที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

ภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทําเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะผอ.ขาถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3แทร็กเรียกว่า3แทร็กโดยที่แทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็แทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราใหบรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้

0: องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: ค่ะอันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้บัวชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรูปแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเปอร์ฮามัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มัดเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชช.เที่ยวหยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผม ทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
5: วันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้ค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในปีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ให้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่

0: ื่อให้ประชาชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยุชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยุชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุมบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนนะครับเป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำความสมัครเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การอนุรักษ์ว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
1: ับ
0: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าบมันในส่วนว่ามันนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองเนี่ยจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสินธรจังหวัดยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อกัน

0: มีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปานาเละต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโป่งโป่งนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่ชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คนไทยรู้จักเรื่องรามเกียรติ์ดีจึงได้หยิบยกบทบาทตัวละครและเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแต่งเป็นสำนวนไทยหลายสำนวนยกตัวอย่างเฉพาะสำนวนที่ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นสำนวนอาภัพเหมือนหนุมานหมายถึงคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมีที่มาจากหนุมานทหารเอกของพระรามได้ออกรบอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพพระรามสัญญาว่าเมื่อเสร็จศึกจะให้ครองกึ่งหนึ่งของกรุงอโยธยาแต่เมื่อวันนั้นมาถึงหนุมานขึ้นนั่งบัลลังก์กลับเกิดบันดาลร้อนรนแทบสิ้นชีวิตต้องถวายเมืองคืนพระรามจึงสร้างเมืองให้ใหม่โดยแผลงสอนให้หนุมานตามไปแต่หนุมานกลับใช้หางกวาดดินทำปราการทำให้เสียฤกษ์และทำให้ครองเมืองได้ไม่นานก็ต้องออกบวชเพราะอับอายที่ข้าราชสำนักหัวเราะที่ตนใช้เท้าเกาหัวประสาลิงเมื่อยางมะม่วงตกใส่ศีรษะสำนวนลูกทรพีและสำนวนวัดรอยเท้าหมายถึงลูกอกตัญญูไม่รู้จักคุณพ่อแม่อาจถึงขั้นทำร้ายบุพการีมีที่มาจากเรื่องราวของควายทรพีเฝ้าคอยวัดเทียบขนาดรอยเท้าควายทรพาผู้เป็นพ่อครั้นเห็นว่าเติบใหญ่เท่ากันพอจะสู้กันได้ก็ท้าพ่อสู้และฆ่าตายสำนวนเจ้าชู้ยักษ์มีที่มาจากพฤติกรรมความเจ้าชู้ของทศกัณฐ์ที่เจ้าชู้มีเมียไปทั่วจนเกิดลูกหลายเพศพันธุ์เช่นทศคีรีวันทศคีรีธรเป็นลูกที่เกิดจากนางช้างสุพรรณมัจฉาเป็นลูกที่เกิดจากนางปลานอกจากนี้ยังมีที่มาจากการที่ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาแบบถึงเนื้อถึงตัวอีกด้วยสำนวนงอมพระรามหมายถึงเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสมีที่มาจากการที่พระรามต้องเดินป่าและต้องทำศึกกับทศกัณฐ์และยักษ์ทั้งหลายนานถึง14ปีประสบเหตุการณ์ร้ายแรงแทบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งเช่นถูกมายราบลักพาไปขังยังเมืองบาดา

0: ามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับการสวดพระมาลัยเป็นการแสดงด้วยดนตรีจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรมศพไม่ให้มีความโศกเศร้าจนมากเกินไปเนื้อหาการแสดงจะว่าด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อคนได้เห็นถึงคุณงามความดีของมนุษย์ที่ควรพึงกระทำต่อกันก่อนจะเสียชีวิตลงต่อมาได้คิดประดิษฐ์คำร้องทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยและบางครั้งยังนำเรื่องจากวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชนิดเช่นรำมนาฉิ่งฉาบซอบางครั้งอาจจะไม่ใช้ดนตรีก็ได้โดยจะมีสมาชิกอย่างน้อย4คนคือแม่เพลง2คนและลูกคู่2คนมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยเช่นตาลปัดแป้งผัดหน้าหนวดปลอมเขี้ยวปลอมแว่นตาการแสดงสวดพระมาลัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนคือเริ่มต้นด้วยการตั้งราษฎร์ทำเพื่อไหว้เจ้าที่โดยมีอุปกรณ์คือหมากพลูธูปเทียนอย่างละ9ชิ้นและสุรา1แก้วบุหรี่1มวนจากนั้นเป็นการสวดถามหาที่สวดทำเพื่อขอที่สวดหรือเรียกว่าตั้งโลงตามมาด้วยการสวดนโมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3ครั้งต่อด้วยการกล่าวบทฉันรับบทเพื่อไหว้ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณครูพระพุทธองค์และพระเกียรติคุณและเริ่มการกล่าวบทในการเป็นการกล่าวถึงประวัติพระมาลัยและสุดท้ายคือการกล่าวบทลำนอกหรือเรื่องเบ็ดตะเล็ดเป็นบทที่บอกเรื่องพระมาลัยที่ไปโปรดสัตว์ในนรกหรือสวรรค์เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อในเรื่องการสวดพระมาลัยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเพราะไม่มีผู้มาสานต่อซึ่งขณะนี้มีคณะแสดงสวดพระมาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงหนึ่งคณะเท่านั้นคือคณะของแม่วันดี
1: มันเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนั้นจะรักจริงจะทำจริงหรือไม่แต่ถ้าทำจริงก็ได้เช่นมันแบบป้าดีเมื่อก่อนไม่เป็นเลยแต่พอพ่อบอกว่าอย่าให้ว่าพระมาเลยจิตใจเรามันรักอ่ะถ้ารักก็ทำได้อ่ะลูกแต่ถ้าคนมาดูมาเลเวลาป้าดีสวดพระมาเลยบางคนก็ว่าไม่ถูกสวดไม่ถูกว่าไม่ถูกแต่ป้าดีความใจรักของป้าดีทำได้ลูกก็ยังมีก็ยังมีลูกมีฮานถูกแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนานๆ นะหลายถูกบางคนก็ว่าเออน่าสนุกน่าจะไปรับมาเลยนะมาตรวจน่าถูกเอามาสนุกกันมาดูมาเลยเราไม่เคยเห็นนะบางคนนะเออคุณต้องบอกว่าเออดีก็ไปเอามาแล้วก็มาตรวจอ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคึกให้ตอนที่ป้าดีจะคือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคุณนี่สนใจคอยมารับตรงนี้ป้าดีจะทำแต่คึกให้ถ้าลูกคุณนี่รักพี่น้องคุณนี่ชาวบ้านคุณนี่ข้างๆก็ไม่หวายากแกมาเลยมาเลย

0: ยาแกมาคึกมาเลยตรงนี้ให้มาปลาดีลูกเพราะปลาดีทำมาแล้วปลาดีก็รับมาจากอาจารย์แก้วค่ะปลาดีอยากให้ลูกหลานทุกคนคือให้ลูกหลานมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเราไม่ให้สู้ให้ละเลื่อนไปเรียนลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกแกว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะอนุรักษ์ศิลปินนี้ไว้ค่ะ
1: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงไปตามกาลเวลาแต่ยังมีภาคส่วนต่างๆคอยช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเพื่อให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์นี้ได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนางบุญยวียุโสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
2: เดิมทีเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องสวดพระมาลัยเลยนะคะก็เห็นเอกสารเป็นเศษกระดาษนะคะ2ใบก็หยิบขึ้นมาดูเป็นเรื่องสวดพระมาลัยที่แสดงที่ตำบลท้ายสำเภาซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษนั่นอยากว่าต้องมีคนรุ่นกลางในการสื่อข้อมูลเพราะว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลคนที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกมานะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในที่ต่างๆแล้วก็เอกสารจากสมุดข่อยอะไรเงี้ยนะคะก็มาทำเป็นเอกสารในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นนักวิชาการเราก็ต้องให้คงอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหลักสูตรในหลักสูตรเนี่ยก็สอนเด็กประถมเด็กประถมก็จะเลือกโรงเรียนวัดท้ายสำเภานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะคะก็ได้สืบลงไปในนักเรียนรุ่นนี้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะในการที่ว่าจะให้อยู่ต่อยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาเข้าไปนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนเราได้ทำหลักสูตรเป็นเล่มด้วยแล้วก็มีวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลท้ายสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ
1: ด้านนายยศไกรกาญชนะชัยศิลปินผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวนเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได
3: ้สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องเข้าใจนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจและสอดแทรกบริบทพระมาลัยเข้าไปในงานมงคลใหม่เหมือนที่มีมาในอดีตก็คือในงานแต่งงานในอัฐพระมาลัยเนี่ยนะฮะ

0: มันจะมีทั้งอัดพื้นเมืองเช่นของหลวงแก้วพอดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับฉบับหลวงมันจะมีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมฮะในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดในงานแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อเวลานาฏศิลป์ก็ดีหรือว่าเด็กๆชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าสำเภาก็ดีเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้ถึงจะเป็นคณะสุดท้ายก็แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญพอสมควร
1: การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและการทำความดีก่อนจากโลกใบนี้ไปรวมถึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนจนทำให้การแสดงสวดพระมาลัยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จากกลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจากแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่

0: คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2หนึ่งนี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยเนี่ยตอนนี้เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกวัดนึงเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นไอมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กล่องชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกล่องตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆน่ะเหมือนกล่องประเภทอื่นอย่างเช่นกล่องสะบัดใจก็ดีกล่องมงเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเฮาเนี่ยเฮาถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเฮาจะนึกถึงเฮาค่อนข้างที่จะบ่นึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทำ
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้าง

0: สร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึกนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึกนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: ๆแม้ว่ากลองตึกนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึกนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความ

0: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นและวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
4: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: รับการสืบสารจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังตะลุงหนังตะลุงคือศาสตร์การแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นการแสดงละครแบบเงาหรือ Shadow Puppet ที่ปรากฏในฝั่งของยุโรปเอเชียโดยเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่การแสดงในรูปแบบนี้ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์คติธรรมความเชื่อของประเทศต่างๆในสมัยโบราณภาคใต้เรียกหนังตะลุงสั้นๆว่าหนังแต่คำว่าหนังตะลุงเริ่มใช้เมื่อมีการนำหนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลางเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังใหญ่โดยเข้าไปเล่นในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพัทลุงเพื่อนำไปเล่นย่านนางเลิ้งซึ่งหนังที่เข้าไปในครั้งนั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพจึงเรียกว่าหนังพัทลุงต่อมาเสียงเพี้ยนเป็นหนังตะลุงอย่างเช่นในปัจจุบันหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องเล่าผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นภาษาใต้หรือที่เรียกกันว่าเป็นการว่าบทซึ่งจะมีบทสนทนาเข้ามาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงจะเป็นคนแสดงเองทั้งหมด
1: มาไต่บทชนหนุ่มหัวมึงกับว่างได้หรอกคุณนะหรือว่าอะไรอย่าปิดลูกเมียคนอื่นหรือไหนแกวกับผมไม่ปิดลูกเมียคนอื่นกับเบอร์แล้วก็ต่อไปแล้วก็ผมก็มีสี
0: ่อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงได้แก่จอหนังไฟสำหรับใช้ส่องแสงรูปหนังตัวละครทั้งรูปฤาษีรูปพระอิศวรรูปเจ้าเมืองนางเมืองรูปพระเอกนางเอกรูปเทวดารูปยักษ์รูปตัวตลกและรูปต่างๆนอกจากอุปกรณ์สำหรับการแสดงดนตรีประกอบถือเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงเช่นกันซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ได้แก่ปีในโมงทับกลองตุ๊กชิงและแตรโดยมีนักดนตรีเรียกว่าลูกคู่ทำหน้าที่บรรเลงขณะแสดงดาเครื่องดนตรีทั้งหมดทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและท่วงทำนองที่สำคัญที่สุดผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอื่นๆต้องคอยฟังและยักย้ายจังหวะตามทับสิ่งที่ถือว่าต้องอยู่คู่กับหนังตะลุงและขาดไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าชมในการแสดงก็คือตัวตลกหนังตะลุงเพราะเป็นเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจและตรึงให้ผู้ชมจดจ่อจนจบการแสดงรวมถึงความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่จะต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางสังคมมาใช้เพื่อหยอกล้อหรือการใช้ความสามารถในการพากเสียงเลียนเสียงและต้องมีบทที่สามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ชมเกิดเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน
1: เออขนาดในวัดเปล่าเล่นคนเมาก็ยังได้ไงได้เลย
0: แต่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปผู้ที่เข้าชมหนังตะลุงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตและยังต้องเป็นการแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมอีกด้วยตามคำบอกเล่าของนายกสมาคมหนังตะลุงที่บอกว่ายุคนี้จะนำหนังมาประชันแล้วเก็บ 3-5 บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแต่ก็ยังมีเวทีให้ทำการแสดงได้บ้างทั้งงานศพงานตามประเพณีสำคัญที่ราชการกำหนดไว้เช่นงานประเพณีชักพระสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่คำนิยมของหนังตะลุงถ้าเราประเมินเมื่อก่อนหนังตะลุงใดที่มีชื่องานเทศกาลหรือจัดการประชันเพื่อเก็บเงินเก็บเงินให้กับองค์กรใดก็ว่าวัดก็ตามก็รับหนังตะลุงที่มีชื่อไปแข่งขันก็เก็บไม่มาก3บาท5บาทก็ได้เงินนะเมื่อก่อนแต่ยุคนี้เอาหนังมาประชันเพื่อเก็บประตูไม่ได้มันขาดทุนรายจ่ายไม่พอจ่ายโอกาสที่แสดงทุกวันนี้ก็หนึ่งไปแสดงเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพไปไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต

0: วิตเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทุกวันและก็ได้เล่นเวทีที่ทางหน่วยงานราชการเขาจัดเช่นว่างานเดือน10เทศกาลเดือน10พระประธานของนครนะครับหันชักพระหันสงกรานต์หันปีใหม่ลอยกระทงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปแสดงเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนายกนายขอที่นักจัดรายการอ่ะเขาจะคัดเลือกหนังจังหวัดนี้เจอกับหนังจังหวัดนี้ดึงคนได้แล้วก็หนังจังหวัดนี้เจอจังหวัดนี้อำเภอนี้อำเภอนี้มาหางบอ่ะแต่ทุกวันหามันไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งมาเทียบเคียงมันเยอะคนมันจะดูทีวีมันคนจะดูเสียมากจากเมื่อก่อนคนดูหนังเป็น100 200ทุกวัน50ถาม40คนอย่างนั้นแหละคนเดิมบางทีเขาจ้างไปรําไปสร้างภาพอ่ะว่าไอ้วงเรามีคนรําใช่มั้ยดึงคนอื่นเข้ามาแต่หนังตะลุงเราไม่มีนะที่จะว่าไปแสดงงานนี้แล้วก็ไปเกณฑ์คนไปวักวานว่ามาช่วยดูหนังนะไปสร้างเราไม่ทํา
1: เอกลักษณ์ที่งดงามเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและหวงแหนอย่างหนังตะลุงทำให้อาจารย์วาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตรชายนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
2: จริงๆแล้วการเติบโตของพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจพ่อมีโอกาสได้แสดงหนังตะลุงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทอดพระเนตรโอกาสในคราวนั้นเวลาแสดงหนังตะลุงประมาณ40นาทีหน้าพระพักนั่งถวายรายงานถวายเรื่องราวเกี่ยวหนังตะลุงให้พระองค์ท่านประมาณ4ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่าขอบใจนายหนังที่รักษาของเก่าไว้ให้อย่าวงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนั่นคือเกิดแรงบันดาลใจจากคนเล่นหนังตะลุงยุคเก่าที่หวงวิชาพอกระแสรับสั่งของนายหลวงให้ช่วยรักษาวัฒนธรรมก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้ให้ทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นวิทยาทานทั้งเชิงช่างทั้งศิลปะการแสดงจากอดีตสงของการเป็นผู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมากขึ้นมากขึ้นจนพัฒนาเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงขึ้นมาระยะแรกๆชุมชนไม่เข้าใจเราทำอะไรทำไมมีคนเดินเข้ามาในชุมชนทำไมมีฝรั่งเดินเข้ามาทำไมมีรถบัสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถึงบ้านก็เริ่มเข้ามาหาความรู้หาคลายข้อสงสัยว่าเข้ามาทำไมผมว่าที่จุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของหนังตะลุงทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณใกล้ๆจากเดิมที่ไม่เคยมีร้านกาแฟไม่มีร้านอาหารพอบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเป็น100คน200คนก็เริ่มบอกให้เขาขายเครื่องดื่มขายขนมจีนขายข้าวยำขายละอาหารทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีรายได้กับพิพิธภัณฑ์สิ่งนี้คิดว่าการทำความเข้าใจและก็เป็นผู้ให้เขาก่อนกลายเป็นสิ่งที่ดีวันหลังๆเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเวลาฝรั่งหลงทางอยากจะมาดูปั๊บเป็ดเขาก็นำมาส่งบางคนชี้นำชี้ทางบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเลยว่านั่นคือเป็นภาพที่รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้รังเกียจพิพิธภัณฑ์ทุกคนอยากให้ฝรั่งมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
1: ์ขณะเดียวกันการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและพร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่คนไทยต่อไป
3: ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเปลี่ยนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนศิลปะการแสดงหรือภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาเดิมๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่แต่ทำอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นความสำคัญ พราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ย

0: ก็จะเป็นในเรื่องของแนวการสั่งสอนให้คนประพฤติดีให้คนทำความดีแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะให้เครือข่ายเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกันรักษาก็คือต้องให้เขาได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าเขารักษาไว้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะขององค์กรภาครัฐเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันทำให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะได้รับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ค่ะ
1: จากการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และครองใจมาอย่างยาวนานและยังคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ทำให้หนังตะลุงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบจากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: วัดกษัตราธิราชตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกองทัพพม่าได้ใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดนี้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามในปีพุทธศักราช2349สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยพระปรางเป็นประธานของวัดบริเวณเรือนธาตุขององค์พระปรางมีซุ้มจรณำทั้ง4ทิศภายในประดับปูนปั้นเป็นรูปเจดีย์ย่อมุมไม้12พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระปรางประธานหลังคาซ้อน2ชั้นหน้าบันประดับลายเครือเถาลงรักปิดทองประดับกระจกภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามว่าพระพุทธกษัตราธิราชที่เพดานและขื่อประดับลายจำหลักปิดทองเป็นช่องกระจกดอกจอกอย่างงดงามด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระวิหารสองหลังตั้งอยู่คู่กันมีการตกแต่งลวดลายที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างอย่างงดงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกอันเป็นงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็

0: ะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: จากการขุดแต่งบูรณะสารตาผาแดงโบราณสถานในศาสนาฮินดูที่มีรูปแบบศิลปกรรมแบบวัฒนธรรมเขมรกำหนดอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่18ได้กลุ่มเทวรูปและเทวสตรีหินทรายจำนวนหนึ่งซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปกรรมพบว่าเทวรูปและเทวนารีจากสารตาผาแดงแสดงถึงลักษณะศิลปกรรมที่ร่วมสมัยกับศิลปะเขมรแบบบายนเทวรูปองค์นี้มีลักษณะที่งดงามกรองสอทำเป็นแผ่นใหญ่กึ่งกลางขอบล่างทำเป็นปลายแหลมตกแต่งด้วยลายดอกไม้ใบไม้และลูกประคำทรงสังวาลสองเส้นควายทับกันกลางพระอุระสายรัดองค์อยู่ใต้ผ้าทรงชายผมจะพาดทับสายรัดองค์ตรงพระวรกายด้านขวาลักษณะชายพกเป็นรูปสามเหลี่ยมทิ้งเป็นแนวลงมาเทวสตรีหินทรายประดับกรองสอแผ่นใหญ่ลักษณะเช่นเดียวกับการประดับกรองสอที่เทวรูปพระอุระเปลือยพระภูษายาวคาดเข็มขัดลายดอกไม้ชักชายพกห้อยออกมาข้างพระองค์เทวรูปสำริดในศาสนาฮินดูที่แสดงสุนทรียภาพแบบศิลปะสุโขทัยได้แก่เทวรูปพระนารายณ์และเทวรูปพระหริหระรูปเคารพที่รวมพระศิวะกับพระนารายณ์เข้าไว้ด้วยกันเทวรูปทั้งสองงานสร้างสรรค์ชิ้นเยี่ยมตามแบบศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19ถึง20เทวรูปสำริดสององค์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยและเคยประดิษฐานที่เทวาลัยมหาเกษตร

0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสือตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสือนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมมามณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากนะครับตามชนบทหลายๆท่านนำวิธีการนี้ไปทดลองทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีฐานอาหารที่มั่นคงได้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนด้วยนะครับและมีหนำซ้ำบางท่านแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลาน้ำตาลมาใช้เองด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะนำมาผลิตเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เราจึงมีแนวคิดของเกษตรกรท่านหนึ่งจากกลุ่มข้าวคุณธรรมในจังหวัดยโสธรจะมาสอนวิธีการสร้างความหวานใน

0: ครัวเรือนหรือว่าการผลิตน้ำตาลไว้ใช้เองนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำตาลที่มาจากอ้อยนั้นจริงๆอ้อยก็ปลูกไม่ยากแถมยังใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับสามารถปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนาต่างๆแล้วก็นำอ้อยนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อน้ำตาลทรายมาใช้เลยนะครับวิธีการทำนั้นต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายไม่ซับซ้อนด้วยนะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยครับ
1: เรื่องทำน้ำตาลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนิบรรพบุรุษมีองค์ความรู้ให้เรามาแล้วนะครับน้ำตาลที่เราจะทำเนี่ยก็อ้อยก็เป็นอ้อยที่เราคัดพันธุ์ที่มันเหมาะสมที่จะทำน้ำตาลที่มันตกทรายได้ง่ายอ้อยสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ไม่เคยปลูกยากนะครับมีแต่เรื่องที่ปลูกง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือตามคันนาก็ได้นะครับครัวหนึ่งปลูกประมาณสัก50หลุม50กอนี่ก็พอกินเหลือได้ขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปตัดอ้อยเลยครับตัดอ้อยแล้วลงมือทำให้ดูเลยครับตรงนี้ก็ไปใช้ทำพันธุ์ต่อนะครับนี่มันจะเริ่มออกรากแตกหน่อใหม่ตรงนี้ก็เอาไปปลูกครับส่วนนี้เราก็ไปทำน้ำตาล5-6 ต้นก็พอครับสำหรับต่อกระทะหนึ่งนะครับปล่อยมาแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนแล้วก็ทำความสะอาดครับตัดให้เฉียงนะครับถ้าตัดกลมๆมันเข้าเครื่องหีบยากเวลานั้นเราก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดใช้มีดขูดก็ได้ใช้น้ำล้างก็ได้ครับ

นี่เราหีบน้ำอ้อยมาแล้วที่นี่เราต้องกรองให้สะอาดก่อนครับสีน้ำอ้อยที่คั้นมาแล้วที่หีบมาแล้วเนี่ยจะออกสีเหลืองแบบนี้ทีนี้พอกรองเสร็จที่นี่ก็ตั้งเตาที่นี่เตรียมที่จะขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลที่นี่จากน้ำอ้อยหลังจากเทใส่ในกระทะเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดมาดูความข้นของน้ำตาลในกระทะเพราะว่าเราไล่ความชื้นออกแล้วเนี่ยเราจะดูความข้นในกระทะวิธีดูคือมันจะขึ้นฟองบ้านผมเรียกว่าไล่ความชื้นคือเคี่ยวให้น้ำมันเดือดอันนี้ตอนนี้เนี่ยไล่ความชื้นออกเยอะแล้วนี่ครับน้ำตาลมันจะเอื่อยช้าๆช้าๆนี่ครับมันจะเหนืดลงไปแล้วนี่ครับดูเวลามันหยดลงนี่มันวิ่งช้าวิ่งเร็วหยดน้ำหมายความว่ามันจะเหลือแต่เนื้อน้ำตาลแล้วความชื้นมันจะออกหมดนี่น้ำตาลที่เราเคี่ยวลงมามันจะได้ที่แล้วทีนี้เราจะปั่นให้เป็นน้ำตาลแล้วครับทีนี้เราจะต่ำปั่นน้ำให้เป็นน้ำตาลเป็นผงแล้วครับทีนี้ก็ยกลงครับยกลงครับยกลงทีนี้ต้องปั่นนะครับปั่นไล่ความชื้นนะครับพอก้นกระทะมันนูนเราต้องหาวางตรงที่มันเป็นหลุมปั่นไปเรื่อยๆครับทีนี้ตัวนี้ต้องทำใจหน่อยนะต้องดูเวลามันค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆครับสีมันก็เริ่มเปลี่ยนนี่ตกทรายแล้วครับทีนี้เราปั่นไปปั่นมาแล้วก็ตกทรายที่นี่เราก็บี้ให้มันแตกครับก้อนที่มันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ต้องทำให้มันแตกให้มันเป็นผงเวลาเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ง่ายครับเรานำออกจากกระทะมาเทใส่ถาดแล้วก็เพื่อไล่ความชื้นออกให้มันแห้งครับมาผึ่งให้มันแห้งด้วยถ้าก้อนไหนที่ยังใหญ่อยู่เราก็แตะให้มันแตกก่อนครับครับนี่แหละครับน้ำตาลที่เราควรที่จะทำเองไม่ยากเลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาครับทำวิธีทำน้ำตาลเองตามหัวไร่ไปนาเราก็เหมาะสมที่จะปลูกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเรานี่มาปลูกเพื่อการบริโภคในครอบครัวในครอบครัวหนึ่งก็ไม่มากครับประมาณสัก50กอนี่ก็มากเกินพอสำหรับที่เราจะทำกินเองเหลือกินครับ50กอถ้าได้กอหนึ่งประมาณสัก20ต้นก็ผลผลิตก็อยู่ประมาณ300กว่ากิโลครับก็เหลือกิน

ครับไว้เผื่อทำบุญบ้างไว้เป็นของขวัญของกำนันผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเยี่ยมเยียนบ้างนะครับงั้นก็ขอเชิญชวนพวกญาติพี่น้องเราทั้งหลายพวกเกษตรกรทั้งหลายเข้ามาทำกินกันเถอะครับ

0: สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของสุขภาพพึ่งตนนะครับที่ผ่านมาในช่วงของสุขภาพพึ่งตนนั้นเราจะแนะนำสมุนไพรหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทให้คุณผู้ชมไปทดลองทำนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นยาสำหรับการบำบัดรักษาอาการป่วยหรือว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณมากมายและก็ยังมีอีกหลายชนิดเหลือเกินนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับเป็นเภสัชกรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรมาแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานง่ายๆที่หาได้ง่ายๆตามบ้านของเรานี่นะครับเพื่อที่จะนำมาแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยาสามัญประจำบ้านแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างมีสมุนไพรชนิดไหนนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะคะเพื่อมาบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้เล็กน้อยนะคะหรือการปฐมพยาบาลแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะในรายการของยาสามัญประจำบ้านที่รัฐมนตรีประกาศเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก70ขนาดนะคะที่เรารู้จักกันดีก็ตัวอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือแอสไพรินในการรักษาอาการปวดหัวเป็นไข้นะคะหรือโซดามินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอันนี้ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในท้องตลาดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสมุนไพรสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ต้องไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนคงไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะแต่ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรพื้นๆนะคะที่หาได้ทั่วไปนะคะก็มีตั้งแต่เสล็ดทองควันตัวเมียหรือพญายอนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ตำรับนี้เนี่ยมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมีเกลือนะคะ3อย่างนะครับอันแรกเลยนะคะก็จะทำง่ายๆตั้งแต่ฉีกใบของเสล็ดทองควันนะคะลงในครกและจากนั้นก็นำเอาวุ้นว่านหางจระเข้นะคะใส่ลงไปด้วยว่านหางจระเข้ก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะลดอาการเจ็บปวดลดการอักเสบนะคะพอโขลกให้ละเอียดแล้วก็คุณยายก็จะใส่เกลือตามลงไปนะคะเกลือนี่ก็จะเป็นตัวที่จะไล่ตัวยานะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วนะคะก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเลยค่ะจะเห็นว่าตำรับนี้เป็นตำรับที่ง่ายๆนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าพิษของสัตว์ที่มีพิษเนี่ยจะเป็นพวกโปรตีนนะคะแล้วก็สารโปรตีนเนี่ยจะถูกทำลายโดยกรดนะคะดังนั้นคนโบราณเนี่ยจึงนิยมเอาอะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะขามนะคะมาเป็นน้ำกระสายยาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตัวยาหลักก็ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะใช้ อะไรที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยใช้น้ำมะนาวนะคะมาใช้ในการรักษาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วยอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละค่ะในคราวที่เกิดสงครามนี่ก็ถือเป็นยุทธปัจจัยเพราะว่าผงชูรสเนี่ยสามารถที่จะห้ามเลือดได้สามารถที่จะทำให้ไฟบินเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทำให้แผลหายเร็วนะคะใช้น้ำมะนาวเนี่ยผสมกับผงชูรสนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะนำผ้าก๊อซและสำลีที่สะอาดมาชุบน้ำมะนาวแล้วก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะกดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะหายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนอกเหนือจากการเป็นไม้ประดับแล้วลิ้นมังกรยังมีสรรพคุณในการเป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนลดอาการอักเสบนะ

0: ค่ะการทำยาดับพิษร้อนจากลิ้นมังกรนะคะวิธีทำนะคะก็ง่ายๆนะคะก็นำใบลิ้นมังกรเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำไปโขลกให้ละเอียดนะคะการโขลกให้ละเอียดก็คือการที่เราจะได้คั้นน้ำคั้นตัวยาออกมาจากลิ้นมังกรนะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วเราก็นำไปใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำออกมานะคะแล้วนำน้ำที่บีบคั้นอันนั้นเนี่ยไปทาบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะหลักการที่สำคัญในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็คืออาการดับพิษร้อนนะคะการดับพิษร้อนก็คือหาอะไรเย็นๆมาช่วยดับพิษร้อนที่เรารู้จักอันนี้ก็คือน้ำแข็งบางครั้งน้ำแข็งก็หาได้ยากนะคะแล้วก็บางครั้งน้ำแข็งเย็นเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำลายเนื้อเยื่อนะคะสิ่งที่พอจะหาได้นอกจากน้ำแข็งแล้วก็คือพืชที่อยู่ใกล้ตัวที่มีฤทธิ์เย็นนะคะยกตัวอย่างเช่นฟักนะคะฟักแฟงที่เรามาทำอาหารนี่แหละค่ะที่ทางอีสานเรียกว่าบักโตนเนี่ยนะคะฟักแฟงเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะคนโบราณเนี่ยก็มาใช้ในการดับพิษร้อนวิธีการก็ง่ายๆนะคะเราก็นำฟักแฟงมานะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นบางๆพอประมาณนะคะถ้าเกิดขนาดใกล้เคียงกับบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนี่ก็จะยิ่งดีนะคะจากนั้นเราก็นำฟักแฟงในส่วนที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะไปชุบในส่วนที่เป็นน้ำนะคะจากนั้นเราก็นำมาแปะบริเวณที่มีอาการนะคะบริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากการเป็นพืชผักที่จะใช้ในครัวนะคะ
1: ผมเชื่อว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายที่คุณผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คงจะต้องมีเรื่องของเส้นผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเส้นผมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมองว่าเป็นเครื่องช่วยเสริมบุคลิกทำให้หล่อมากขึ้นทำให้สวยมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับทั้งในเรื่องของผมร่วงผมแตกปลายผมงอกหรือแม้กระทั่งเกิดปัญหารังแคบนหนังศีรษะนะครับบางท่านหาวิธีการโดยการไปพบแพทย์บ้างหรือไม่ก็ซื้อยามารักษาเองซึ่งยาบางอย่างนั้นก็มีส่วนผสมของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงมาหาทางออกให้กับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับโดยจะมีตัวยาสมุนไพรเพื่อที่จะมาช่วยทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็เรื่องของการบำรุงเส้นผมด้วยนะครับวิธีการง่ายถูกแล้วก็ปลอดภัยส่วนจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมนะคะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของต่างๆของเส้นผมนะคะเรามาดูซิค่ะว่าเมื่อปัญหาของเส้นผมมีอะไรบ้างนะคะ1ผมแห้งหรือผมแตกปลายนะคะสาเหตุที่2ก็คือรังแคนะคะผมร่วงผมงอกก่อนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะกล่าวถึงการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลเส้นผมซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการในการดูแลเส้นผมนะคะมักจะเป็นการสระผมใช่ไหมคะนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะมาดูการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสระผมนะคะจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะในสูตรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่เราหาง่ายๆในครัวเรือนนะคะนะตัวแรกก็คือมะกรูดนะคะในส่วนของลูกมะกรูดข้างในนะคะหรือน้ำลูกมะกรูดนั้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะจะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ชะล้างรังแคออกจากหนังศีรษะได้อันนี้จะเห็นว่าจะมีต่อมน้ำมันนะคะอยู่ทั่วผิวมะกรูดเลยนะคะซึ่งน้ำมันในผิวมะกรูดนี่จะมีสรรพคุณทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะได้นะคะนะแล้วก็ช่วยให้ผมตกดำนะคะแล้วก็ชะลอผมร่วงได้นะคะต่อมานะคะใบยะนางที่เราใช้ทำแกงกันท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะแล้วก็ช่วยลดอาการคันหนังศีรษะช่วยลดรังแคช่วยทำให้ผมตกดำนะคะเราใช้มะกรูดประมาณ80กรัมนะคะแล้วก็ใบยะนาง20กรัมนะวิธีการทำก็คือนำ2ตัวนี้นะคะนะมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ใบยะนางลงไปนะคะภูมิปัญญาตั้งเดิมของไทยนะการต้มนะพวกสมุนไพรดูแลตัวเองนั้นนะคะจะต้องเทน้ำพอท่วมนะคะเสร็จแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะระหว่างต้มนะคะเราจะต้องปิดฝาด้วยเนื่องจากว่าตัวผิวมะกรูดนั้นมีน้ำมันน่ะหอมระเหยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อโดนความร้อนแล้วจะระเหยได้ง่ายเราก็จะพบว่าผิวมะกรูดเนี่ยมีลักษณะที่เหลืองนะคะเพื่อที่จะให้เราคั้นมะกรูดได้ง่ายนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเอาจำพูที่ออกมานะคะถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งมาคั้นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็ปล่อยให้เย็นลงก่อนนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้จนอุ่นได้ที่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเย็นเลยก็ได้นะคะนะเราก็จะเริ่มคั้นนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการคั้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองนะคะนำมากรองนะคะเอากากออกนะคะนำส่วนนี้นะคะไปผสมกับแชมพูที่เราใช้สระผมนะคะนะอาจจะผสม1ต่อ1ก็ได้นะคะโดยการสระนั้นนะเราสระ2ครั้งใช่ไหมคะปกติเราสระ2ครั้งครั้งแรกนะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะครั้งที่2เนี่ยท่านอาจจะทิ้งไว้สักครู่นะคะเพื่อให้น้ำมันจากผิวมะกรูดเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมและทำให้เส้นผมนิ่มนะคะก็กลายเป็นครีมนวดไปในตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ล้างออกแล้วรับรองว่าผมท่านจะนิ่มนะคะโดยที่ท่านต้องใช้ครีมนวดเลยทีนี้ก็มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าฮอตออยล์นะคะของเรานี่จะเป็นฮอตออยล์จากสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเลยนะคะตัวแรกก็จะมีผิวมะกรูดอันนี้ท่านเอาลูกมะกรูดมาแล้วก็เราฝานมาเฉพาะผิวนะคะตัวต่อมาก็คือขิงนะคะสำหรับขิงนี่ให้ท่านผู้ชมใช้ขิงแก่เพราะว่าน้ำมันจากขิงแก่นี่จะมีสรรพคุณในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะให้นำอาหารมาเลี้ยงรากผมนะคะตัวต่อมาก็คือใบโบบกก็จะมีสารสำคัญซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงรากผมเช่นเดียวกันแล้วก็มีฤทธิ์นะคะกระตุ้นทำให้ผมงอกได้ต่อมานะคะตะไคร้ใช้ตะไคร้บ้านนะคะที่เราใช้ทำอาหารนะคะตะไคร้ก็จะมีสรรพคุณที่ทำให้เส้นผมนะอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็รักษาพวกผมแตกปลายได้ดีนะคะเราจะใช้น้ำมัน2ตัวนะคะก็คือ1น้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมันหยาดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเราจะใช้น้ำมันงาดำจะมีสรรพคุณในการทำให้ผมตกดำดับแรกเราก็จะใช้สมุนไพรใส่ลงไปก่อนนะคะสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเราใช้สมุนไพรสดก็จะดีนะคะก็จะใส่สมุนไพรลงไปก่อนนะคะนะทุกตัวเลยนะคะทีนี้เราก็มาใส่น้ำมันนะคะคือตามตำรับโบราณเขาก็จะบอกว่าน้ำมันพอท่วมนะคะหรือถ้าต้มน้ำก็จะบอกว่าน้ำพอท่วมสมุนไพรนะคะนี่น้ำมันงานะคะนะคะพอท่วมเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ควรใช้ความร้อนเกิน70องศานะคะเพราะว่าถ้าความร้อนเกิน70องศานี้จะทำให้น้ำมันสกัดเย็นที่เปลี่ยนโครงสร้างคือโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้น้อยลงนะคะหรือซึมเข้าสู่เส้นผมได้น้อยลงทอดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เริ่มมีฟองหน่อยแล้วนะคะแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะนะคะก่อนจะเปิดก็ระวังนิดนึงนะคะก็ทอดจนสมุนไพรกรอบขั้นต่อไปคือเราจะทำการกรองนะคะเอากากสมุนไพรนี้ออกนะคะแล้วก็นำเอาน้ำมันมาใช้นะคะวิธีการใช้ก็คือนะคะเอาน้ำมันนี้นะคะไปตั้งไฟพออุ่นนำมาโฉมเส้นผมให้โดนหนังศีรษะแล้วก็ลูบมาที่ปลายผมด้วยให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะพันอกไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทำไมต้องให้มีความร้อนเพราะว่าความร้อนจะช่วยเปิดเกล็ดผมแล้วก็เปิดรูขุมขนน้ำมันนี้ก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงเส้นผมแล้วก็แก้ไขปัญหาของเส้นผมของท่านได้นะคะโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ในครัวเรือนค่ะเราก็แผ่นะคะผืนผ้าออกแล้วก็นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเอามารวมกันนะคะนะแต่ละตัวให้ท่านซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบบัวบกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะก็เริ่มจากนะคะจับมุมเข้าหากันนะคะทีละมุมนะคะ ็มาดูนะคะว่าค่อยๆกรอบนะคะให้เป็นลูกกลมๆนะคะทีนี้ก็เอาเชือกผูกก่อนนะคะลูกประคบผมนี่ไม่จำเป็นต้องแน่นเหมือนกับลูกประคบตัวก็ได้นะคะเราก็ผูกเงื่อนตอนแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงปรับรูปทรงให้มันสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหามุมที่ใหญ่ๆที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะนำมาประกบกันนะคะนะพับลงไป3ส่วนนะคะนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดบังส่วนนอกเพราะนั้นเวลาที่เราหมุนเข้าข้างในเพื่อที่จะห่อให้สวยค่ะเราพับตรงด้านนี้เข้ามานะคะนะก็พับอาจจะเป็นลักษณะม้วนๆเข้ามาก็ได้นะคะมาประกบกันนะคะนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็เวียนขึ้นมาใช้เชือกเวียนขึ้นมาสวยๆทำเป็นลักษณะไขว้นะคะนะถ้าต้องการให้แน่นเราก็อาจจะลงวนลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็ผูกจะได้แน่นๆ นะคะเงื่อนสุดท้ายนะคะเราก็ผูกเป็นโบไว้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเชือกกับผ้าของลูกประคบเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่ก็เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะนึ่งก่อนที่จะนำมาคลึงที่หนังศีรษะนะคะต้องเช็คก่อนนะคะว่าอุ่นหรือยังนะคะไม่ใช่ว่ามาประคบตอนที่ยังร้อนๆนะคะนะแล้วก็วางตรงส่วนบริเวณที่นะคะนะแล้วเวลาคลึงนะคะท่านคึงให้หนังศีรษะขยับด้วยนะคะนะไม่ใช่คึงแค่เส้นผมนะคึงให้หนังศีรษะขยับนะคะบริเวณที่มีผมร่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เก็บใบนะแช่ตู้เย็นนะคะวันต่อมาก็นำมาใช้ใหม่หวังว่าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะพร้อมทั้งช่วยประหยัดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยและสามารถที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมสามารถที่จะทำเองได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกมากๆด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้มีเคล็ดลับมีเทคนิควิธีการเราก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในรั้วบ้านของเราหรือไม่ก็หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดนี่นำมาแปลเปลี่ยนเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจวิธีการหรือว่ายังไม่แน่ใจยังจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
0: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิศพุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืน2ข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
0: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
1: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้
1: กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้น

0: รูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์สีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้ดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก
4: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะคร
1: ับ
4: ถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
4: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
4: สางเลย
1: แต่ช้า
4: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
4: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
4: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคน

0: ก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
2: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับ ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกเหมือนกัน
0: ทุกจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี้จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้ค
0: นเป็นร้อยเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อย

0: ทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยๆใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะคร
1: ับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาวนะคร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่
1: ต้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
1: ับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่
2: สวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
2: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่กี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
2: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
2: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
2: กับการเอามือเอาคนมาใส
1: ่
2: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
2: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
2: นะที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
2: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
2: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็ใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: อย่าง
1: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: สามวิออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
1: ครับ
0: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
1: ้
0: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์

0: มากนะครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเรายังไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: ขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
0: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่มั้ย
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทํางานรีบไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครง
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วเราก็ง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหะเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
0: นะ
2: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์บุญพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองคุณนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน

0: างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกคำนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ช้าง
1: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสาน

0: ใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชูครับผมชูในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู
0: ้ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ทราย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ทราย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ป่า
1: อีกครั้งนะคะ
0: ป่า
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะว้าวว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณนิ่ม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ ต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้

0: น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นก็วแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
0: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
1: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
0: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
1: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
0: ต้องแล้วค่ะ
1: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
0: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับและก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่หูจักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน29,000บาทพุ่น

0: กับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
1: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ29แม่เข้ามาอยู่ดี
0: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
0: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่เลาะเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตร

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นปลวกใหม่เนื้อดีนะครับเป็นปลวกใหม่ตะเคียนใหม่จิกหรือว่าใหม่เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ใหม่กันเกานะครับใหม่แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกใหม่เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่สุดแล้วท่าน
3: ถ้าน้ําเลิกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
3: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่จะทำน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: มันไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่ก็เหลือที่เหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vas-y, là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เถียวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เถียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งสนับสนุนครับคือว่านุ่นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งระวังเตี๋ยขาขาบ้านไหนว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อน

0: เพื่อสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วผมที่ให้ทีหน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
1: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่

ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ําน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทําอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ํานี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ําเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ําน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทําเลนี่คือริมเลยใช่มั้ยครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลอเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหโหมีชื่อเรียกมั้ยเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างงี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลอเลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประ

0: ประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้จะปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะนี่สวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
2: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
2: ผมวางไว้20 ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
2: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
2: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
2: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
2: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
2: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
2: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
2: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็
2: 2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
2: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้ย
2: ปลาใหญ
0: ่เฮ้ยโห
2: ปลาคัง
0: ปลาคังเหรอ
2: ครับผม
0: มา
2: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
2: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม
2: โอ้ปลาใหญ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
2: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
0: โอ้
2: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
2: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
2: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอ
2: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดล่อนี่ถีบนะ
2: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
2: ปากกาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
2: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ
3: ่ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
2: โอ้ปรากฏคัง3 ตัว
0: 3 ตัวเลย
2: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ่
0: ใหญ่นะ
2: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
2: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคางนะฮะ
2: ปลากดคางครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกลียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
2: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
2: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โห
2: สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
0: ปลาเยอะมาก

0: ค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
1: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
0: ให้ผมไปช่วยไหม
1: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงปลาเข้ามา
1: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
0: ครับผม
1: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมว่าปลามันเยอะ
0: ครับ
1: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
0: ปลาดอกงิ้ว
1: ปลาดอกงิ้วกระเทียม
0: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
1: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
0: ผมช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลากหน่อยช่วยลาก
1: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
2: ใหญ่มากนะครับ2โล
0: 2โลครึ่ง
2: อันนี
3: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
4: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังกวาดหรือปลาสังขวาดซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
0: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังขวาดมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
0: ถ้าปลาสังขวาดใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
0: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังขวาดเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
0: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
0: ดำนวล
1: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
4: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะว่านเราจะลดเมืองและความขาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เหลืองเขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
1: เหนียว
5: อร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องลาบนะ
5: ได
1: ้โอเคจ้า
4: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก
5: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
5: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
5: ปลากายเขาจะเหนียวกว่า

0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
1: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
1: ใช่เราจะนวดป่าเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
1: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
0: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
1: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
0: ไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันงวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
0: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
1: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
1: พอครับพอ
0: ได้แล้ว
1: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลย
0: ในที่
1: เราเตรียมเอาไว
0: ้เดี๋ยวจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
1: ้ตะไคร้โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริก
0: ได้
1: คั่วแล้ว
0: หอมมาก
1: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อยแม
2: ่อร่อยค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสดที่เราจะ
2: โ
1: ข
2: กเพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเส
2: เ
1: ป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่เราก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้คร
1: ับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: แล้วนิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชี
2: มาก
1: นะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ๊ะ
0: พอเลยพอเลย
1: เต็
0: มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: ล่วงน้ำแล้ว
3: ได้แล้ว
0: นี่
3: ได้แล้ว
0: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
3: ไม่ได้
0: น
3: ะเดี๋ยวกูเอง
0: เอาได้เอาเลยนี่ไง
3: กิ้ง
0: ไม่ล่ม
3: อุ้ย
0: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้ว
3: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิ
4: เล็ก
5: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
6: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: ตามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็มีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
10: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: 14:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกหรือ

ปากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้น

0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
1: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะโอ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
1: ลวกน้ำร้อนกับจิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนและจิ้มน้ำพริก
2: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่แหละครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถ

ใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อย เป็นหมึกเลยเนาะ คุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลือดเลือดเลือดเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
2: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
2: เหนียว
0: อ
2: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

หนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยล่ะครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทอง

0: มาต่อกับเมนูนะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชี
0: นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: การนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: ถึงจะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผัก

งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วุธต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เป็นต้น
1: ระหว่างสุขยาจุดบังรับเส้นแรงรวมของสินค้าทั้งดีนานา

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของ

0: หวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญพรอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้มาจากที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาตรแปดตะเกีย
2: บอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาตรเหล็กแปดตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาตรด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาตรเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาตรเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไง

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกดเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะทางขวามือนะก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาดที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกดเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกดและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกดหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชนอ่ะ

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: ชุมชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ย4หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่ก็ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มไปหมด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: นะก็จะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่หูก็หูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแนกประสงค์นะคะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี
3: ้ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยเอาไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับ
0: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำนี่อยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ค่อยยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาดเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนในต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมาเนี่ยค่ะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

ทั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน

0: เขาเรียกว่าวงขอบ
1: วงขอบ
0: อันนี้มาโค้งค่ะ
1: โค้ง
0: มาเป็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
0: อันนี้เขาเรียกวงบาทค่ะ
1: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะตัด
0: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตอดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ตะกบกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
1: ที่นี่เชื่อมด้วย
2: มีพอดีมีพี่เขาอยู่

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ
1: ่
0: ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคม
0: ใช่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด์
0: เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนี
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างและตรงที่ตีเอามือลูบนี
1: ่อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ย
0: จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แต่ยัง
1: ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนกระทั่งท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
2: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทําทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชํานาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้นั้นทําไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทําไอ้นี่คนนี้ทําส่วนนี้คนนั้นทําส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์คของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาทที่ตีที่แตกต่างจากบาทที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาทปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเราต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสสะกัพพลิกะเนี่ย
4: เท้ามหาราชทั้ง4ที่เป็นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทำบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นความต้องการของการใช้บาทดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทําหน่อยก็ 9,500
1: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่ฮะ
6: ปั๊ม100กว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
1: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาทมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาทเห็นว่าเรา2514-15เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาทเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาทอีกเลยนะก็ไปซื้อบาทพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: ก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
3: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
8: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทเป็นบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวัดมากขึ้น
9: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
0: เคยไปดูเนี่ยเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
3: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาทมาจากไหนมาจากยุทธยา พอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาดเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาดลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
0: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาทไม่มีวันตายแน่แน
1: ่ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาทถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองบริษัทเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาดเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาดเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได
0: ้ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาดเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาดแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาทซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาท

ำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบากอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาตรตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาตรแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาตรสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาทรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะคะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
2: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
2: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่อย
4: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามัน

0: อยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
3: right,
2: eat,
3: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai dish

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลผู้สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: Terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T Terrestrial plants แปลว่าพืชบก Aquatic plants A Q U A T I C P L A N TAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานี

0: ให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกลบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon M O

0: YLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้พระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่สองเข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ม

หาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบวิถียะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะผอ.ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทำเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีก1กิจกรรมที่เราจะเข้าถึง

0: ชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชชปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านเวียมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สายบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปบนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
0: ค่ะอันนี้ว่าวเบอร์มัดนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเบอร์มัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
1: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
0: ะ
1: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือก

0: ผู้แกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
1: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มันเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
2: ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชชเที่ยวหยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
3: ว
2: ัน
3: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
2: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้ค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้

0: ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ขาเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่ผอ.ไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญารุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิริยชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิริยชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิริยชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
1: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนนะเป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
0: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
1: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการและก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวเปอร์ฮามัสเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างในชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวเปอร์ฮามัสในส่วนว่าวเปอร์ฮามัสนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไป ไม่กำจัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
0: ์
1: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
0: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของทำบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่ในชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิตรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงประชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณได้เลย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายค่ะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: 1อาทิตย์แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย์
0: อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที่
0: นี่นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิว

0: ถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนข้างหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

ู้ชมคะตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปารากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปารากัวกับบาทหลวงลานอดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีมาอีกแล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา 2,408 คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระราชกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมรุพระเมรุรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมรุเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมด
0: นายโหมด
1: นามสกุลอมัตตยกุล มีตำแหน่งและราชินามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปารากัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูส
0: โอ้
1: ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพ
0: ค่ะ
1: บังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: อ๋อใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อ

0: งนี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชีพ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให
0: ้ไม่ต้องรีบแล้ว
1: ก็สะดวกขึ้นต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: อ๋อเริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหน
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ก็ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: ดิจิตอลโอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มินจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์
1: เป็น
0: พิ
1: พิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะครับขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นท์เรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดู
1: ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นท์ไปดูแล้วล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
2: ชัชวาลครูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นท์มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
2: อ๋อยินดีเลยครับคือพิพิธภัณฑ์เราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
2: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทป์เนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
2: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากรูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
2: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้คุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
2: น
0: ี
2: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณค่าเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
2: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมาก
0: ต้องใช้อุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
2: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพิเกตก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาแกโรไทป์สูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
2: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โคโรเดียน
2: โปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลทอันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
2: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับ
0: ต้องมาทางนี้ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลท

0: ได้หน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
1: เอาจุดเด่นก่อนละกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการ negative positive นึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็น positiveก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปหนึ่งแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดาแกนเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
1: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
1: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
0: ได
1: ้กระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟเนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถดูพลิเคทได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูปหนึ่งรูปได้หนึ่งรูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูปหนึ่งรูปแต่ว่าสามารถเอาไปก๊อปปี้ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคลอเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของสองระบบมารวมกันคือหนึ่งได้ภาพความคมชัดของดาแกสองมีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบเนี้ยเข้ามาแทนดาแก
0: แทนเลย
1: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
0: เกิดอาชีพช่างภาพของในประเทศไทย
1: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
0: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็น
1: จากบัตรหลวงใช่ไหมครับใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดเพลทต่อมาม
0: ีไดเพลทแล้ว
1: ครับ
0: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
1: ล็อกนู้นครับ
0: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดเพลทเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับเพราะว่าระบบเวทเพลทเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมากอุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรเงี้ยจะลำบากอ๋อ
0: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
1: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพลทเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
0: 30แผ่นอันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
1: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
0: เป็นฟิล์มกระจก
1: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะฉะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
0: ัง
1: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากก็คือการถ่ายภาพ
0: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรกอยู่ไหมคะ
1: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆๆยืดหดได
0: ้อ๋อที่ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
1: ่ยืดหด
0: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
1: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
0: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกเดี๋ยวมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีด้วย
1: มีครับ
0: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
1: ์เชิญทางนู้นครับ
0: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
1: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป์อ๋ออ
0: ันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
1: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: คือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยทรงมอบของกำนันให้กับประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันนะรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพลิเคทขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
0: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
1: แล้วเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
0: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
1: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
1: ใ

0: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
1: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
0: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
0: ของจริงเลยเหรอคะ
1: ของจริงครับ
0: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย์
1: เชิญครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
1: ันนี้ครับอันนี้ครับ
0: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่มีปั๊มสีทอง
0: ๆเป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็ได้ส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดสดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
0: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
1: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับมันเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
0: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
1: ลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันหนึ่งที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4เพียง
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวาลมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีค.ศ.1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมิตรค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มา
1: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: หนึ่งสองสามก็ยังมีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดครุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
0: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทนางกล้าวเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่ไหม
1: มิ้นก็บอก

0: ตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาลกัวสังฆราชปาลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
1: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
0: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะฮะ
1: เขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
0: ใช
1: ่โหดมาก
0: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาลกัว
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
0: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
1: ้
0: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิจโกศลพญากษัตริย์กิจโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
1: ค่ะ
0: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
1: ค่ะ
0: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นนายจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
1: ะ
0: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษค
1: ือ
0: เขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum
1: อ
0: ีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGER อะไรก็ได้แหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป
1: ็
0: นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
1: ยังทรงพระเย
0: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลยนี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
1: ภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
0: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลกัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยปาลกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
1: กล้องเบลอ
0: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
1: ลดลงมาเหลือเป็น
0: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
1: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
0: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
1: ข้างหลัง
0: หลังเนี่ย
1: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
1: อ๋อคืออู้หูคือต้องดาม
0: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับ นะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด
1: อ
0: ย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับเออแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
1: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
1: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมาตยกุลหน่อย
0: อ
1: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
0: พระยากษัตริย์กิจโกศลด้วยนะใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิจโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่ยาวมาอีก
0: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
1: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของรูปสถานที
0: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
1: ก็ไก่ยันฮอนกฮูก
0: แหมจะบอกหนูพูดสุภาพพี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมั่งไม่ได้เหรอ
1: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
0: เออค่อยยังชั่วหน่อย
2: หน้ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: ถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นมาหมดปึ๊ดๆๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียง
0: นะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมร
1: ุมาตรคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะฮะเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบุญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชดำบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of สยามแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
0: ะ
1: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์นึง
0: คู่กันเหรอคะ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
0: ัน
1: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
0: ค่ะ
1: และกันที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครอง

0: ราชคือรัชกาลที่สอง
1: ร
0: ัชกาลที่สองก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโอรสก็คือรัชกาลที่สามก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่สามก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
1: ส
0: ิ้
1: นก
0: ่
1: อนอ
0: ี
1: ก
0: น้องรอสามอีกองค์หนึ่งก็คือรอสี่ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่สี่ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
1: า
0: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
1: เรามาเป็นพร้อมกัน
0: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยรอสีไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองนะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สอง
1: คือ
0: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
1: สิ้นพระชน
0: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
1: ก็ขึ้นมา
0: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
1: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
0: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อ่ะ
1: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
0: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้และกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
1: ันก็เลยถึงต้อง
0: ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี
1: ่
0: อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพน
1: ะ
0: เราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50
0: ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้

0: ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพระยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่านหิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่สองก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยนะแล้วก็ในที่สุด2440ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียสัตว์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชข่าวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษ2คนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: จะกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: โอ้โหคือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรศ .112 เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกครบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อและการปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษาเสร็
0: จเสร็จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้นลงหนังสือ
0: พิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: ู้ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
7: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
8: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
7: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
8: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำกูบุญละ
7: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
8: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
9: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
8: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
7: ทำไมอ่ะ
8: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
7: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
10: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
8: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
7: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
8: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
7: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเนี้ย
8: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
7: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
11: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
7: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์Avatar Creation ระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการ Character Design เสน่ห์ไทยที่โลก Metaverse ยังต้องยอม Laser Cutting อย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่กายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกาลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์

พื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้

0: ความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จากอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกระโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
1: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะฮะโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
2: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำ หรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมา

0: ประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเฮ้ยทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีความที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริ

0: และที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนึงค่ะ
1: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
2: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
3: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากล

0: ว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และ

0: าง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องไทยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศรอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายหนามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงพระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: เมืองสงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารย์จารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสารกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตโมกองชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ้งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ พร้อมทางพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้โตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหล่นเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิม

แล้วก็ชาวเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่าสามหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมัชฌิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรญาณวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมัชฌิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สมเด็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต
1: ้โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธาน

านซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหี่ยงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพญาสุวรรณคีรีสมบัติเหยี่ยงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเลื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบไว้ให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ